0: ราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องนายวัศวัตพวงพรศรีกรรมการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซับซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพ์ประณิตกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
1: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบคลาวด์กลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
0: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 นเพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
3: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่ งานจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
2: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่าโกตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเรา เศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
8: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3ต่อ2เซต25 23 22 25 23 25 25 22และ15ต่อ10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม C พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียที่อันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตัน World Tour Super 100เวียดนาม Open ที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกเฉินชนะวานเนซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2ต่อ1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านรอบ2ไปพบกับกฤษพรชัยชนะกับปนวีผลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลืองซือลกจากฮ่องกงมา2ต่อ0เกม21-16 21-17 เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการโหชนะคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3ต่อ2เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ1 6ต่อ3 1ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4ชั่วโมง28นาทีส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปโดนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หวดชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3ต่อ2เซตชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกชนะเลิศหญิงเดียวมีมุจิยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ1มีมุจิยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณ์โซเฟียแสงสุชาติ มือวางอันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจาก

0: หานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพ

0: านครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5 นาฬิกาสูงกว่าระดับเทปานกลาง75 เซนติเมตรและเวลา19 นาฬิกา 37 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1 นาฬิกา 28 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง41 เซนติเมตรและเวลา12 นาฬิกา 57 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18 นาฬิกา 30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18 นาฬิกา 23 นาที
1: 1 นาทีกับกปท.
0: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3 เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจน
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: คุณป้าครับ
2: เดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการผลักดันมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายกันมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีเกิดเหตุตำรวจบุกยิงพัญญาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนจนเสียชีวิตทำให้มีความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของเด็กไทยอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังการทำงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทวงคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆจากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
11: ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลของประชาชนแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาของความรุนแรงในโรงเรียนที่เป็นปัญหาเรื้อรังกระทบกับจิตใจแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองอันนี้ค่ะแล้วมาเกิดเหตุซ้ำในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็ตามอะค่ะแต่ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจอย่างไรที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมั่นใจที่จะส่งลูกๆไปเรียนต่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะ
12: ครับทางกระทรวงศึกษาธิการเข้าใจความเป็นห่วงและความกังวลของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเมื่อทราบเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าทางกระทรวงเองเราก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าแม้ว่าโรงเรียนเนี่ยจะไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงแต่คำว่าโรงเรียนคำว่าการเรียนรู้นะมันก็เป็นภายใต้ของการดูแลการศึกษาของประเทศไทยก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยครับในช่วงของ 3-4 เดือนเนี้ยผมคิดว่าเราก็ทำงานกันอย่างเต็มสุดกำลังนะฮะทั้งในเรื่องของล่าสุดก็มีการออกมาตรการในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัย7ข้อที่มีการบังคับใช้กับโรงเรียนทุกๆสังกัดไปแล้วนะครับแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนจริงว่าคือในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยครับจริงๆภัยมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกที่นะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกับโรงเรียนที่เราจะเรียกกันว่าการเรียนแบบเพราะว่าด้วยแรงจูงใจอะไรของผู้ก่อเหตุซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ทางตำรวจเป็นผู้สืบสวนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้โรงเรียนก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของใครสักคนที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นผลของการทำซ้ำนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็สื่อสารทุกวันอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุนี้มาเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการพอทราบปุ๊บเนี่ยเราสื่อสารออกไปเลยทันทีนะครับว่าสิ่งที่ต้องควรทำคืออะไรหนึ่งประชาชนจะต้องไม่ส่งต่อคลิปรูปภาพหรือการเปิดเผยข้อมูลคือเราใช้หลักการเดียวกันกับที่ศึกษาธิการทำอยู่นะครับฉะนั้นในเรื่องของการดูแลเราก็ดูแลเต็มที่ในเรื่องของการป้องกันโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการทั้งหมดเข้าสู่มาตรการทั้ง7ข้อทุกๆโรงทุกแห่งทุกพื้นที่แสดงว่าทุกโรงเนี่ยก็จะกำชับเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วณเวลานี้ก็คงไม่อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกเป็นกังวลนะครับแต่ผมก็เข้าใจในความรู้สึกที่ทุกท่านเกิดความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับโรงเรียนอีกแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนก็มีมาตรการทั้งในเรื่องของประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของการกำชับบุคลากรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้ข้อมูลไปกับนักเรียนผู้ปกครองเราด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหูตาต้องไวแล้วก็สังคมรอบข้างชุมชนเนี่ยเห็นอะไรที่ผิดปกติหรือคาดการว่าจะเกิดภัยแน่ๆเนี่ยต้องรีบที่จะจัดการอย่างเร่งด่วนครับ
11: ในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยค่ะจะมีมาตรการในการทำยังไงให้เข้ามาอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้7มาตรการความปลอดภัยนี้ถูกนำไปใช้อย่างจริงจังในโรงเรียนนะคะ
12: คือก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมีหลายสังกัดมากเลยนะครับอย่างเช่นศึกษาธิการเองก็ถือว่าผมว่าประมาณ 80% ขึ้นไปอยู่แล้วแล้วก็มีของมหาดไทยของตชด.ของมากมายนะครับของกระทรวงต่างๆด้วยผมคิดว่าสิ่งที่มหาดไทยจะทำเนี่ยก็คงไม่ต่างกับศึกษาธิการแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมาตรการเรื่องของความปลอดภัยที่เราศึกษาและคิดค้นมาอย่างดีแล้วว่าภัยจะมาในรูปแบบใดบ้างและถ้าภัยเกิดขึ้นแล้ว ควรจัดการอย่างไรจะเห็นได้ว่า7มาตรการเนี่ยครับมันจะมีตั้งแต่การทำงานเชิงรุกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการทำงานในเชิงของการเยียวยาด้วยสภาพจิตใจเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้รูปแบบวิธีการที่ศึกษาธิการได้ศึกษามาแล้วอย่างดีเพราะเราทำงานร่วมกันกับกรมสุขภาพจิตด้วยทางคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์ด้วยฉะนั้นตรงนี้ศึกษาธิการยินดีนะฮะที่จะส่งต่อแล้วก็นำมาตรการเหล่านี้นำวิธีการเรื่องของการป้องกันบรรเทาทุกข์เยียวยาจัดการแล้วก็การที่จะทำทุกๆวิถีทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในรั้วโรงเรียนหรือกับเด็กหรือกับคุณครูเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในกระบวนการมากมาย
11: ค่ะเพราะอย่างนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการใช้กลไกของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อะค่ะอันนี้จะมีการส่งทีมงานนักจิตวิทยาข้ามสังกัดเข้าไปดูแลเด็กในส่วนนี้ด้วยไหมคะ
12: อันนี้เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามีการขอความช่วยเหลือใดๆก็ตามแต่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยแปลว่าเหตุจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดใดนะครับหากต้องการความช่วยเหลือศึกษาธิการยินดี
11: เหตุก่อนหน้านี้ค่ะจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นคนที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะถือครองอาวุธแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นตำรวจเราจะมีมาตรการในการพูดคุยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันยังไงเพื่อยกระดับการคัดกรองบุคคลที่มีอำนาจในการพกพาอาวุธอย่างเงี้ยไม่ให้เข้ามาใกล้หรือมีโอกาสที่จะก่อเหตุแบบนี้อีกเหรอคะ
12: ในประเด็นนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องใหม่นะผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานก็ต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเดี๋ยวผมเชื่อว่าหลังจากเนี้ยก็จะต้องมีผ่านการสอบสวนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธเนี่ยก็ถือว่าจากที่เดิมทีเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่ได้สัมผัสในลักษณะนี้แต่พอวันนี้เนี่ยผู้ที่กระทำก็คือผู้ที่ถือครองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องหยิบขึ้นมาคุยกันอย่างแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นผมคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการเนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือว่าการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกๆสังกัดถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะต้องมีการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
11: สุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะกล่าวเพิ่มเติมเพื่อที่จะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้อีกไหมคะ
12: ก็อยากจะขอฝากนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในลักษณะของ2เหตุการณ์นะครับก็คือ1ก็คือมีพฤติกรรมการเรียนแบบที่เกิดขึ้นอย่างที่เราก็เห็นว่าจะมีการพิมพ์ข้อความเข้ามาในช่องทางของโรงเรียนว่าจะมีการทำเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยที่เราสังเกตมาเนี่ยเราก็พบว่ามันคือพฤติกรรมการเรียนแบบแล้วก็หลายๆครั้งก็พบว่าเป็นทั้งนักเรียนด้วยเป็นทั้งบุคคลภายนอกด้วยสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงประชาชนก็คือว่าเมื่อเราได้รับสารนะครับหรือเราได้เห็นข่าวว่าเริ่มมีการข่มขู่อีกแล้วเริ่มมีการพูดถึงอีกแล้วในมิติของโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมไม่แนะนำให้มีการแชร์บนโซเชียลหรือมีการพูดต่อเพราะบางครั้งเนี่ยมันจะมีผลต่อการควบคุมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยมันเป็นการเพิ่มอัตราการทำซ้ำก็อยากให้พวกเราทุกคนนั้นรับทราบแต่ไม่ต้องแชร์เพื่อป้องกันครับยังไงเดี๋ยวสังคมก็รับรู้จากข่าวสารที่ถูกต้องที่เขาคัดกรองมาให้แล้วแต่การแชร์กันโดยบุคคลเนี่ยผมคิดว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ในเรื่องที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการอยากให้ทุกคนในสังคมครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันมองหาปัญหาหรือถ้าอะไรที่คิดว่าสุ่มเสี่ยงแน่นอนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ข้างๆโรงเรียนหรืออยู่รอบรั้วโรงเรียนครับทุกท่านมีความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยเป็นอย่างมากทางกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถที่จะรัดกุมหรือว่าสามารถที่จะทำเรื่องของความปลอดภัยได้อย่างดีที่สุดถ้าขาดกำลังแล้วก็ขาดการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบข้างด้วยฉะนั้นการทำงานตรงนี้ครับเน้นย้ำว่าโรงเรียนที่ลูกๆของท่านไปเรียนจะปลอดภัยได้นั้นบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านที่อยู่ข้างรั้วแม่ค้าพ่อค้าพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนพี่ๆผู้ปกครองทุกท่านที่มารับลูกๆเนี่ยทุกท่านมีส่วนที่จะต้องเข้ามาเสริมให้ความเข้มแข็งนี้เกิดขึ้นอีกกับโรงเรียนครับ
11: ค่ะช่วยกันมองหาสอดส่องแล้วก็คืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตัตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์นะคะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณนะคะ
12: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
11: ค่ะ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะเมื่อโลกร้อนขึ้นทุกปีเอลนิโญจึงไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มาแล้วไปแต่กลายเป็นระเบิดเวลาที่หลายประเทศทั่วโลกต้องเร่งหาทางรับมือก่อนที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศจะพลิกชีวิตผู้คนนับล้านติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
14: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังเกิดขึ้นอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า70ปีและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งฝนตกหนักพายุและน้ำท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และทำให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่อาจรุนแรงขึ้นปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นรอบทุก 2-7 ปีจากความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกซึ่งส่งผลต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิในหลายภูมิภาคทั่วโลกโดยรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ศูนย์กลางของเอลนิโญเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิใต้ผิวน้ำทะเลในบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 8 องศาเซลเซียสสะท้อนให้เห็นว่ามีความร้อนสะสมใต้มหาสมุทรอยู่ในระดับสูงมากอย่างไรก็ตามแม้เอลนิโญจะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้ผลกระทบจากเอลนิโญรุนแรงมากขึ้นโดยในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงปลายสิงหาคมที่ผ่านมายุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35,000 รายส่วนอินเดียเผชิญฝนมรสุมที่อ่อนกำลังที่สุดในรอบเกือบ20ปีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรปริมาณน้ำและเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนจำนวนมากขณะเดียวกันสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นทำให้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหมอกควันข้ามแดนส่งผลให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียแย่ลงในบางพื้นที่โดยล่าสุดทางการมาเลเซียเพิ่งยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักหลังค่ามลพิษทางอากาศลดลงจากระดับอันตรายแต่ยังคงส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนขณะที่อินโดนีเซียเพิ่มมาตรการรับมือทั้งการเฝ้าระวังจุดความร้อนการระดมเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและการทำฝนหลวงในพื้นที่เสี่ยงส่วนเวียดนามเร่งรับมือป้องกันผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญโดยให้จังหวัดในภาคกลางและพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยกระดับมาตรการรับมือทั้งการเร่งกักเก็บน้ำจืดป้องกันน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่เกษตรกรรมปรับแผนการเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำรวมถึงบริหารน้ำในเขื่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าหลังศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าเอลนิโญอาจทวีความรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้และอาจทำให้ฤดูฝนทางตอนใต้ของประเทศสิ้นสุดเร็วกว่าปกติถึง20วันดังนั้นเอลนิโญจึงไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์ด้านสภาพอากาศแต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารน้ำไปจนถึงด้านสุขภาพพลังงานและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางทำให้หลายประเทศต้องปรับแผนรับมือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเบญจรัตน์เจมส์ประกอบกิจรายงาน
15: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
6: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยกระดับทักษะการสื่อสารออนไลน์สร้าง Smart NACC Influencer สื่อสารข้อมูลถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
14: ในยุคที่สื่อออนไลน์กลายเป็นช่องทางสำคัญในการรับข้อมูลข่าวสารการสื่อสารข้อมูลให้รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับหน่วยงานภาครัฐสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันคือความถูกต้องความชัดเจนและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart NACC Influencer เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดภารกิจของปปช.และข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับบริบทของสังคมยุคดิจิทัลทั้งนี้ภารกิจของปปช.มีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนรวมถึงสิทธิของผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนการสื่อสารจึงต้องอาศัยความรอบคอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนเกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลและกระบวนการยุติธรรมขณะเดียวกันการอบรมยังครอบคลุมแนวทางการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านสื่อดิจิทัลตลอดจนการสื่อสารภายใต้กรอบกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับหัวใจสำคัญของการสื่อสารนายพัฒนาพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้เน้นย้ำหลัก3ประการได้แก่การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และประการสุดท้ายใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบ
16: การสื่อสารที่ดีต้องช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่สำนักงานปปช.ดำเนินการมีความหมายและเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไรจึงขอฝากหลักสำคัญไว้3ประการคือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบครอบก่อนเผยแพร่และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบหากทุกท่านสามารถนำหลักเหล่านี้ไปใช้ร่วมกันได้การสื่อสารของสำนักงานปปช.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็จะมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้อย่างมากยิ่งขึ้น
14: จากแนวทางดังกล่าวปปช.มุ่งให้บุคลากรสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและคดีทุจริตให้ประชาชนเข้าใจง่ายถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเครือข่ายนักสื่อสารของปปช.ให้มีมาตรฐานเดียวกันเชื่อมโยงการทำงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนอย่างเป็นระบบท้ายที่สุด Smart NACC Influencer จึงไม่ใช่เพียงการผลิตเนื้อหาบนโลกออนไลน์แต่คือการสร้างนักสื่อสารภาครัฐที่ยึดความถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในสังคมวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรุงเทพมหานครตรวจร้านรับซื้อของเก่าโดยใช้กลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดระเบียบมาตรฐานสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย และสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: ข้อข่าวเล่าประเด็น
18: การดูแลคุณภาพชีวิตของคนในเมืองใหญ่ทั้งในมิติความสะอาดความปลอดภัยและการลดปัญหามลภาวะถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องร้านรับซื้อของเก่าจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ต้องควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงพบว่าร้านส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์แต่ยังต้องปรับปรุงด้านสุขอนามัยเพิ่มเติมเช่นปัญหาน้ำขังการจัดเก็บสิ่งของไม่ให้เกินพื้นที่รองรับและมาตรการป้องกันอัคคีภัยโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการให้คำแนะนำและจัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่าควบคู่ไปกับการซักซ้อมแนวทางการทำงานของสารวัตรสิ่งแวดล้อมที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจในการใช้มาตรฐานเดียวกันเข้าตรวจสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนเปิดปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของประชาชน
19: ตอนนี้เราอยากจะทำเรื่องของสารวัตรสิ่งแวดล้อมเป็นการรวมพลังระหว่างสำนักอนามัยดูแลเรื่องสุขลักษณะอะไรเกี่ยวกับใบอนุญาตกับเทศกิจที่ดูแลเรื่องพรบ.สาธารณสุขให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้ทุกเขตเนี่ยเป็นแนวทางเราก็มีเช็คลิสต์เวลาออกตรวจทั้งร้านอาหารตลาดไต่ก่อสร้างรวมมาถึงกิจการจะมีเป็นสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตจะเปิดตัวสักเดือนตุลาแต่ก็จะมีทีมจากส่วนกลางเข้าไปสุ่มตรวจด้วยพยายามจะซักซ้อมแนวทางเอาเช็คลิสต์มาดูว่าถูกต้องไหมเราก็จะเข้ามาตักเตือนแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็มาตรวจดูเรื่องดับเพลิงด้วยให้ทุกอย่างมันปลอดภัยทำเช็คลิสต์เดียวกันทุกคนเห็นว่าแต่ละคนทำอะไรอยู่ก็ลงตรวจพร้อมกันหลักเราก็จะใช้เรื่องสุขลักษณะเป็นตัวนำในการตรวจเพราะว่าเขาต้องมาขอใบอนุญาตด้านนี้
18: ขณะเดียวกันสำนักเทศกิจที่มีบทบาทสารวัตรสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นนายวรชนถาวรพงศ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเล่าว่านโยบายดังกล่าวนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เดิมมุ่งเน้นการจัดระเบียบผู้ค้าและพื้นที่ทางเท้าสู่การเป็นผู้กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
20: บทบาทหน้าที่หลักเนี่ยก็เป็นฝ่ายเทศกิจส่วนกลางแล้วก็สำนักงานเขตในระดับส่วนกลางก็จะดูแลทั้ง50เขตก็เราก็เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ทำงานร่วมกับฝ่ายสำนักอนามัยสำนักสิ่งแวดล้อมอาจจะมีสำนักโยธาเข้ามาเกี่ยวข้องในบางส่วนนอกจากวันนี้ต่อไปมันเปลี่ยนภาพจากเดิมเราดำเนินการกับผู้ค้าแผงลอยเป็นหลักแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่แค่ระเบียบอย่างเดียวเป็นเรื่องของการปกป้องคุณภาพชีวิตของคนเมืองเนี่ยเราก็จะดูในทุกๆมิติไม่ใช่เฉพาะแค่สิ่งกีดขวางบนทางเท้าอย่างอะไรที่มันก่อเกิดมลพิษครับฝุ่นหรือว่าปล่อยน้ำเสียลงคลองแล้วก็รีพอร์ตเข้ามาในระบบของเทศกิจลาดตระเวน
18: การบูรณาการทำงานของสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจของกรุงเทพมหานครผ่านกลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นการยกระดับจากการตรวจตามรอบแบบเดิมสู่การทำงานเชิงรุกด้วยเกมมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลพื้นที่ชุมชนให้มีมาตรฐานปลอดภัยและน่าอยู่อย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
17: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry Design เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัท

0: ATP และร่วมจัดโดย GIT
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
2: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: วันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวท.เชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะคุณผู้ฟังหลังเคารพธงชาติแบบนี้เจอกับ1หนุ่ม1สาวทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสังคาวงครับ
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ทางหน้าปัดวิทยุค่ะแล้วคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่น98เมกะเฮิรตซ์ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ฟังที่พูดคุยติดตามกับเรานะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยค่ะประจำการแล้วทั้ง2คนแล้วสัญญาว่าสัปดาห์นี้ประจำการ2คนทั้งสัปดาห์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเริ่มกลัวพวกเราจะฮันนีมูนอีกแล้วคนนะ
1: ยังไม่ไปไหนฮะยังไม่ไปไหนแต่ช่วงปลายสัปดาห์ไม่แน
0: ่ปลายเดือน
1: ปลาย
0: สัปดาห์นี้สัญญาคุณผู้ฟังว่าเราจะไม่ไปฮันนีมูนค่ะ
1: สัปดาห์นี้อยู่ครบครับสัปดาห์หน้ากับสัปดาห์ถัดไปใช่ไหมช่วงปลายเดือนครับ
0: อาจจะมีคนไปฮันนีมูนนะคุณผู้ฟัง
1: มีภารกิจช่วงสิ้นปีงบประมาณเนาะเด
0: ือ
1: นกันยายนนะครับ
0: อาจจะมีในส่วนของภารกิจกันสักนิดหน่อยนะคะก็แต่ก็ยังมีรายการค่ะยังเจอกับเราร
1: ายการยังมีเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมก็เจอกับเราอาจจะเจอแค่เราคนใดคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะว่าช่วงปลายเดือนก็อาจจะทางด้านของพี่ๆหลายท่านก็ไปภารกิจเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะช่วงปลายเดือนอาจจะเจอดิฉันคนเดียวหรืออาจจะเจอคุณคมสันคนเดียวเดี๋ยวต้องรอค่ะคุณผู้ฟังนะคะว่าจะเจอใครบ้างในช่วงของปลายเดือนแต่ปลายเดือนเลยแหละคุณผู้ฟังแต่ช่วงนี้ยังอยู่กันครบวันนี้มาพร้อมกับอากาศที่ไม่สดใสถ้าถามดิฉันนะ
1: ไม่สดใสแต่ว่าเหมือนกับฝนพร้อมตก
0: คุณแล้วเมื่อคืนตกไหมคือดิฉันนะไม่รู้สึกเอาก่อนเลยเพราะว่าด้วยความที่อาจจะปิดหน้าต่างแล้วแบบด้วยความที่แบบยังอากาศอบอ้าวก็เลยเปิดแอร์พอเปิดแอร์ก็เลยไม่ได้ยินเสียงของฝนไม่ได้ยินเสียงของ
1: ที่ผมเหรอที่ผมเหมือนจะตกนิดเดียวพำๆหน่อย
0: ๆปล่อยๆเหมือนไม่ใช่เหมือนที่นี่แต่ว่าเมื่อเช้าดิฉันตื่นมาดิฉันว่าที่พักก็น่าจะพอสมควรเหมือนกันพอเห็นมีน้ำเจิ่งอยู
1: ่
0: นะที่ไหนเป็นอย่างไร
1: ที่ไหนอะไรบอกเราหน่อย
0: เราสองคนหลับไม่รู้เรื่องไปแล้วเรียบร้อยคุณผู้ฟังในช่วงของค่ำคืนที่ผ่านมาแต่ว่าประกาศเตือนตอนนี้เป็นฉบับที่7แล้วนะคุณคมสัน
1: แต่เมื่อวานนี้ไงพี่เอเห็นไหมเมื่อวานนี้แดดแผดแรกใช่ไหม
0: แ
1: ต
0: ่
1: บ่ายเป็นไง
0: โอ้คุณเมื่อวานนี้ที่บ้านที่สถานีเราแบบลงแบบแรงเนาะที่เราคุยกัน
1: ใช่คร
0: ับ แต่ว่าที่พักดิฉันคุณ
1: ไม่มีเหรอ
0: ไม่มีปล่อยสวยๆอะไรอย่างงี้นะคะก็ถือว่าน่าจะอย่างที่บอกกันนะคุณลงเป็นจุดๆจุดไหนบางทีก็บึ้มมาเลยจุดไหนบางทีก็ปล่อย
1: เหมือนเทน้ำออกเป็นขันเลยฮะเมื่อวานนี้ที่เรา
0: จริง
1: แต่ว่าไปมองไปทางตัวเมืองทางฝั่งนู้นนะครับทางโซนจะไปทางสารกลางส่วนไปทางสารกำแพงอ่ะเขาสว่างโล่เลยแต่ที่เราโอ้โหตกหนัก
0: โอ้โหหนักจริงคุณหนักแบบหันไปคุยกันสองคนว่าหูคุณผู้ฟังแบบแรงมาก
1: บอกเลยว่าแบบนั่งทำงานอยู่ใช่ไหมแล้วหันไปดูเสียงเหมือนฝนตกหันไปตกจริงด้วยไม่มีปีมีคุยเลย
0: ด้วยความบางทีพวกเราใส่หูฟังคุณผู้ฟังเราก็เลยจะไม่ได้ยินเสียงของฝนเลยอย่างเงี้ยค่ะหันไปอีกทีคือหูสองคนนะคะยังมีการแจ้งเตือนนะคะคุณผู้ฟังประกาศฉบับนี้เป็นฉบับที่7แล้วค่ะฉบับที่7ในของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในระยะนี้ก็ยังคงเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือเหมือนเดิมนะคะในช่วงของวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะ10แล้วก็11กันยายนภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมา ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมค่ะเขาเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เชียงใหม่ของเราตามประกาศนี้กราฟิกที่ให้เราเห็นที่ให้ดิฉันเห็นตอนนี้เชียงใหม่ค่ะก็จะมีฝนตกปานกลางในปริมาณอยู่ที่ 35.1 จนถึง 65 มิลลิเมตร

0: ไก่บ้านเราอมก๋อยดอยเต่าบ้านเราเนี่ยฝนเขาตกหนักปริมาณฝนเขาเนี่ย 65.1 จนถึง125มิลลิเมตรก็เลยส่งผลให้บ้านเราเนี่ยตกปานกลางวันนี้เนี่ยในพื้นที่ของทางด้านของจังหวัดลำพูนนะคุณจังหวัดลำพูนจังหวัดตากเนี่ยโอ้โหถือว่าฝนเยอะเลยทีเดียวของตากบางจุดเนี่ยหนักมากนะ 125.1 ขึ้นอ่ะ
1: โอ้ถือว่าเกิน100ขึ้นมานะครับ
0: แต่บ้าน
1: จะมีความเสี่ยงเรื่องของดินโคลนถล่ม
0: ดินโคลนถล่มนะมีในส่วนของกำแพงเพชรด้วยนะคุณผู้ฟังสำหรับอำเภอทางสำหรับในส่วนของจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างเนาะอันนี้คือวันนี้ที่กราฟิกแจ้งให้เราเห็นกลุ่มฝนหรือว่าเรื่องของฝนตกหนักที่ไหนบ้างเรามาเจาะกันในบ้านเรากันเลยดีกว่าคุณเชียงใหม่วันนี้เดี๋ยวนะคะขออนุญาตดูเชียงใหม่เชียงใหม่วันนี้ว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ดิฉันพูดถึงไปสักครู่ไหมสอดคล้องเลยค่ะคุณเรื่องของปริมาณฝนสะสมเนี่ยถือว่าสอดคล้องเลยทีเดียวนะคะวันนี้ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของฝนหนักฝนหนักแล้วก็หนักมากในบางพื้นที่สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ของเราแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะระมัดระวังกันด้วย
1: ก็ตอนนี้นะครับเป็นอย่างที่พี่เอ๋บอกแหละ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นอำเภอทางโซนใต้ที่ติดกับทางจังหวัดตาก
0: ใช่
1: ทั้ง
0: ตากทั้ง
1: ก็จะเป็นเรื่องของฝนอาจจะมากนะครับมากกว่าในทุกพื้นที่แต่ว่าก็จะมีอีกหย่อมหนึ่งที่โผล่เข้ามาคือแม่อาย
0: ใช่ แต่ว่าแม่อายเนี่ยเชียงรายเขาก็ตกเหมือนกันคุณเมื่อสักครู่ที่ดูอยู่เนี่ยก็คือก็ตกเหมือนกันแล้วก็คุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้วันนี้เนี่ยฝนฟ้าคะนองบ้านเราค่ะแล้วก็มีฝนหนักบางแห่งอย่างที่แจ้งเตือนไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการแต่วันนี้เนี่ยเหมือนฝนจะน้อยลงเมื่อวานที่ฉันจำไม่ผิด170ไหมคุณ
1: เมื่อวานนี้170ครับ
0: วันนี้
1: มีแจ้งเตือนวันนี้ด้วย170นะคร
0: ับแต่วันนี้เนี่ยในส่วนของพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยลดลงเหลือร้อยละ60อ่ะคุณนะคะก็ต่ำสุดอุณหภูมิอยู่ที่24องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะสำหรับเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมก็คือสอดคล้องเมื่อสักครู่ที่ฉันพูดถึงแต่ว่าขออนุญาตเจาะลงในรายละเอียดสักนิดนึงนะคะแม่อายอย่างที่คุณคมสันบอกวันนี้ฝนปานกลางในส่วนของ60 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรแล้วก็ข้ามดุดๆๆๆมาค่ะคุณฟังมาที่แม่วางนะคะมาที่แม่วางมาที่สันปะตองมาที่ดอยหล่อจอมทองฮอดดอยเต่าแล้วก็อมก๋อยอำเภอทางโซนใต้และโซนกลางบางส่วนอันนี้ก็ฝนปานกลางเหมือนกัน 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรส่วนที่เหลือที่เมื่อสักครู่บอกว่าขาวโพลนนั้นก็มีฝนเล็กน้อยค่ะในส่วนของฝนก็อยู่ที่ประมาณ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรนะคะเริ่มตั้งแต่ที่อำเภอแม่แจ่มกาลยานิวัฒนาเสมิงค่ะสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมเนาะแล้วก็มีที่ทางแม่อ่อนดอยสะเก็ดค่ะแม่แตงพร้าวเชียงดาวเวียงแหงชัยปราการแล้วก็อำเภอฝางอันนี้ฝนเล็กน้อย 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรค่ะ
1: มาดูตลอดทั้งสัปดาห์กันหน่อยนะครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกเนี่ยทุกวันนะครับ อยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับจะมีวันจันทร์ที่14นะครับแล้วก็วันอังคารที่15ที่ฝนจะน้อยกว่าเพื่อนก็คือร้อยละ40ของพื้นที่โดยรวมแล้วก็คือมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกทุกวันนะครับช่วงนี้ต้องติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศแล้วก็ข้อมูลจากส่วนราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับท่านใดที่เดินทางอยู่เป็นประจำอย่างพี่เอกบอกไปพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินสไลด์ทับเส้นทางนะครับตรวจสอบข้อมูลก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับอันนี้ฝากเตือนกันไว้ในเรื่องของการพยากรณ์อากาศวันนี้ครับ
0: ค่ะระมัดระวังในช่วงของฤดูฝนแต่เราสองคนก็ยังยืนยันว่าจังหวัดเชียงใหม่เที่ยวได้ตลอดทั้ง365วันค่ะคุณผู้ฟัง เช้านี้7โมงการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ที่ลำพูนค่ะในช่วง7โมงเชียงใหม่เดี๋ยวจะมีฝนในอำเภอฝางแม่อายเชียงดาวชัยปราการแม่แตงแล้วก็แม่วาง

0: ค่ะเป็นกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนนะคะเขาก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะก็คือออกไปออกจากตัวเมืองออกจากเชียงใหม่ออกไปนี่แหละค่ะก็ไม่ได้เคลื่อนเข้ามาในตัวอำเภอทางโซนกลางแล้วก็โซนใต้นะคะก็คือตกในโซนเหนือแล้วก็น่าจะข้ามไปออกไปทางนู้นเลยค่ะทางเชียงรายทางนู้นเลยนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มฝนในช่วงเช้านี้แต่ก็ยังครึ้มอยู่นะคุณถ้าดิฉันเห็นวันนี้เช้าเนี้ยดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันเลยทีเดียวที่ไหนเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ที่ไหนตกบ้างตกหนักตกน้อยตกปริบปริบตกปล่อยปล่อยตกแบบอะไรอ่ะสวยสวยมีมาหลาย
1: จะบอกว่าใครยังกุ้มกระลุมอยู่ก็ลุกแล้ว
0: นะมาฟังเรามาอยู่เป็นเพื่อนเรากันก่อนสำหรับเช้าของวันวันนี้ก็วันพฤหัสแล้วเน
1: า
0: ะคุณเน
1: า
0: ะ
1: พฤหัสแล้วครับ
0: พฤหัสแล้วเดี๋ย
1: วต้องมีอีก1วันครับ
0: แล้วเราก็จะหายไป2วันคุณผู้ฟังก็บอกว่าอุ๊ยมันขาดอะไรไปเราเองก็เหมือนขาดอะไรไปเหมือนกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการสำหรับเช้าวันนี้ค่ะคุณรินรินจันดีส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราสำหรับเช้าวันพฤหัสค่ะคุณจันยาค่ะทักทายมาป้าแมวบอกว่าสวัสดีเช้าวันพฤหัสค่ะคุณพงศักดิ์ทักทายมาสวัสดีครับ2คนเสียงดีแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสิรินันทักทายเรามาสวัสดีวันพฤหัสบดีสีส้มค่ะดีเจเสียงเพราะค่ะแม่ทาท้องฟ้าสดใสค่ะอู้แม่ทาลำพูนใช่ไหมคุณ
1: ครับ
0: ก็ลำพูนนะเช้านี้ท้องฟ้าสดใสแต่บ้านเราเนี่ยเหมือนจะยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่สำหรับเช้านี้แต่ว่าไม่รู้ตอนนี้เราเข้ารายการแล้ว
1: ข้างนอกตกหรือยัง
0: ได้ตกหรือยังหรือว่าแดดอาจจะแบบแซมออกมาขอหน่อยนึงอะไรอย่าง
1: น
0: ี้หรือเปล่า
1: ออกแล้วนะครับ
0: นะคะคุณชรีนันค่ะส่งเซกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณชอฉลาดบอกว่าสุขสันต์วันพฤหัสบดีครับพี่เอเชียงใหม่วันนี้ฝนตกช่วงดึกครับหนักมากชุ่มฉ่ำเลยอุณหภูมิวันนี้24องศาครับแสดงว่าเมื่อคืนแถวประตูเชียงใหม
1: ่
0: แ
1: ต่ว่
0: าน่าจะตกไหมคุณคือจริงแล้ววันนี้เนี่ยดิฉันผ่านมาทางเส้นสี่ปิงเมืองดิฉันก็เห็นร่องรอยของน้ำท่วมขังก็เลยคาดการว่าเมื่อคืนน่าจะตกแรงพอสมควรแรงหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่แน่ใจ
1: อาจจะตกไม่แรงแต่อาจจะตกนานก็ได้
0: เป็นไปได้แต่ว่าก็ในส่วนของสี่ปิงเมืองตอนนี้เนี่ยเราจะเรียกว่ายักษ์ส้มยักษ์ส้มเนี่ยมาประจำการโอ้โห
1: มาติดตั้งนานแล้ว
0: นานแล้วนะ
1: นานแล้วครับ
0: นานแล้วน่าจะ
1: พร้อมดูด
0: คือพอเรายังแซวๆกันอยู่ว่าพอมียักษ์ส้มมาตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยฝนไม่ค่อยตกนะก็ยักษ์ส้มประจำการแล้วตรงหน้าโรงแรม B2 ถ้าเราลงมาเพื่อที่จะมาสีปิงเมืองนะคะก็จะมียักษ์ส้มอยู่ตรงนั้นแบบตัวใหญ่ๆอยู่หนึ่งเลยแล้ววันก่อนเราเห็นที่ไหนอีกตัวนึงนะคุณยักษ์ส้มที่เราเห็นตั้งอยู่แถวเราขับรถผ่านกันอยู่นะคุณจำได้ไหมที่เรายังคุยที่ยังแซวกันอยู่อุ้ยยักษ์ส้มอีกหนึ่งตัว
1: มีเพิ่มเดี๋ยวนะจำไม่ได้แต่ที่ตั้งประจำเนี่ยจุดเราจะมีอยู่ทางเข้ากัดก้อมอีกจุดนึง
0: ใช่ค่ะคุณฉอฉลาดส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสาธรบอกว่าตอนนี้อยู่ที่นนทบุรีบอกว่าเมื่อวานเย็นค่ะฝนตกเล็กน้อยวันนี้เนี่ยฝนยังไม่ตกคุณแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยถือว่าสูงทีเดียว28องศาเซลเซียสเลยแต่ว่าค่าฝุ่นเนี่ยถือว่างดงามทีเดียวฟ้าอย่างฟ้าอยู่คุณภาพอากาศดีมากๆในช่วงของฤดูฝนเนาะคุณเนาะโอ้เป็นเลขตัวเดียวแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนค่ะมีสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการเรานะคะบอกว่าเราเนี่ยอู้ม่วนเวลาเราหัวล้อเราก็หัวล้อม่วนนะไข้หัวเขากับไข้หัวม่วนตึงกลิ่นข้าวลำตึงอู้ม่วนไข้หัวม่วนแต่เช้านี้นี่วันนี้ยังไม่เห็นมีเมนูให้ดิฉันได้รู้สึกว่า
1: วันนี้คุณยายรับไมค์ก็ยังไม่มานะครับ
0: ใช่วันก่อนน้ำพริกจิกกุ้งเนาะคุณเนาะน้ำพริกจิกกุ้ง
1: เมื่อวานตอนเย็นเลยนะแกมาฟักใส่ไก่
0: โอ้อันนี้ที่ฉันชอบเลยคุณใส่บักแขวนในตัวหนาโอ้แล้วก็ซึ่งตอนนี้ GI แล้วเนาะมาแขวนคุณ
1: GI ได้ GI เรียบร้อยครับของ GI เชียงใหม่ครับ
0: ค่ะคุณสมชายค่ะทักทายมาสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนมีสาระน้องเออู้เมืองนักนักม่วนดีคือจะไม่ค่อยเหมือนใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้อู้เมืองจะเริ่มจะเกิ
0: ม บอกว่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางเช้านี้หมอกเมฆมากขนาดเลยครับฝนตกไหมคะฝนตกไหมเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณพงศักดิ์ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสุภชัยทักทายมาบอกว่าสวัสดีสุขสันต์วันพฤหัสบดีครับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับเมื่อวานตอนเย็นดอนเมืองกรุงเทพฝนตกคุณแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ FC ดอยสะเก็ดค่ะบอกว่าป้าพันนีบอกว่าตอนนี้ดอยเก็ดเริ่มตกแซ่แซ่ละนักขึ้นตกแหงละล่นไปมาไอหยังกันนี
1: ่แสดงว่าดอยสะเก็ดฝนตกแต่ว่าในกราฟิกที่พี่เอ๋บอกก็คือฝนเขาเล็กน้อย
0: เล็กน้อยใช่ไหมฝนเขาเล็กน้อยนะคะคุณอุบลรัตน์ค่ะบอกว่าสวัสดีเจ้าฝนตกสุยๆที่สันกลางสันกำแพงสันกำแพงวันนี้ก็เล็กน้อยเหมือนกันนะคะฝนมีฝนด้วยคุณต่ายค่ะคุณต่ายทักทายมาบอกว่าสวัสดีดีเจหนุ่มสาวทีมงานและทุกท่านเช้านี้มืดครึ้มเมื่อวานกับเมื่อคืนตกเป็นระยะเจ้าดูแลสุขภาพการช่วยแชร์เจ้าขอบพระคุณค่ะคุณชอฉลาดนะคะบอกว่าเมื่อคืนตกหนักนะตกหนักมากครับพี่เอช่วงตีสองคุณช่วงตีสองในตัวเมืองนะคะคุณยายละไมพอพูดถึงคุณยายส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีแสดสีส้มมาเป็นกำลังใจเราเลย
1: สีส้มนะคร
0: ับใช่ค่ะพุทธสวัสดีแต่ว่าวันนี้คุณยายยังไม่มีเมนูมาบอกเรานะว่าวันนี้คุณยายทำอะไรกินนะเราเริ่มอยากรู้ยำหน่อคุณหน่อยังมีอยู่ก่อฝน
1: ยังมี
0: หน่อยังมีอยู่
1: ยังอยู่ในฤดูฝนยังมีหน่ออยู่เป็นช่วงที่ช่วงปลายๆนะฮะช่วงปลายๆแล้วนะครับเรื่องของหน่อไม้นะครับเป็นอาหารในฤดูฝน
0: แกงหน่อเนาะคุณ
1: แกงหน่อหน่อต้มกับน้ำปูน้ำพริกน้ำปู
0: อันนี้ลำคุณผู้ฟังเจ้าๆมาเนาะกินโอ้ยพอดูคุณดูนะพอเปิดมาฉันก็เจอ
1: อาหาร
0: ถิ่นแต่นี่เป็นของทางน่านคุณนะที่ฉันไม่รู้คืออะไรอ่ะ
1: ถ้าไปดูอาหารถิ่นน่านปีนี้จะเป็นลาบปลาครับ
0: ลาบปลาไม่น่าจะใช่ไหมอ่ะน่าจะเป็นเหมือนแบบยำสามกรอบหรือยำแบบมีวุ้นเส้นด้วยคุณ
1: แต่ถ้าเมนูเชื่อชูอาหารถิ่นจะเป็นลาบปลานะครับที่จังหวัดน่านของเราจะเป็นขนมลิ้นหมา
0: ขนมปัง
1: ขนมเปียง ไปหาขนมปังอีกแล้วครับขนมเปียงครับขนมเปียง
0: ขนมเปียงค่ะคุณผู้ฟัง
1: ยังไม่ปาดครับปาดต้องไปทางอะไรนะดอยหล่อจอมทองใช่ไหมที่บอกว่ามีขายทางฮอด
0: ทางดอยทางเม็ดทางดอยเต่าทางอมก่อยแม่คุณทางดอยเต่านะดิฉันก็นะเห็นไหมคุณโอ้นะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เราไปติดตามกันในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับทางด้าน PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับห่วงใยพี่น้องประชาชนครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักลมกระโชกแรงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็อาจจะทำให้ไฟฟ้าขัดข้องนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้จึงขอแนะนำให้พี่น้องประชาชนครับเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าดังนี้ครับหากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับให้ตรวจสอบเรื่องของสายไฟปลั๊กไฟนะครับแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่อาจจะชำรุดนะครับก็อย่าได้เปิดใช้หรือว่าอย่าได้เข้าใกล้นะครับเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรที่จะใช้เครื่องไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหลีกเลี่ยงการเปิดหรือปิดสวิตช์ไฟหรือเสียบปลั๊กไฟขณะร่างกายเปียกชื้นถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหลังการใช้งานทุกครั้งนะครับหากพบเห็นต้นไม้ล้มทับสายไฟขาดเสาไฟล้มอย่าเข้าใกล้ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับช่วงนี้มีเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าอาจจะเดินทางนะครับไปพบเห็นเรื่องของเสาไฟนะครับเสาไฟล้มสายไฟขาดนะครับแจ้งเจ้าที่ได้ทันทีเลยครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งดีๆจาก PEA คุณเราไปต่อกันในเรื่องของกฎหมายใกล้ตัวคุณวันนี้ก็ เกี่ยวกับตัวเราแหละคือบางทีบ้านเราอาจจะติดถนนคนติดถนนปุ๊บเนี่ยก็จะมีรถที่แบบบางทีเขาก็มาจอดขวางหน้าบ้านคุณนึกออกใช่ป่ะคือแบบเพราะว่าเป็นถนนก็จะมีแบบรถมาจอดขวางหน้าบ้านวันนี้เนี่ยมีเรื่องของกรณีเรื่องของการตั้งป้ายห้ามจอดหรือว่าเราอาจจะเอากลวยไปวางขวางหน้าบ้านมาดูกันค่ะว่า
1: ทำได้ไหม
0: หรือว่าทำแล้วผิดไหมยังไงมีมาฝากกันในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

สวัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องกรณีตั้งป้ายห้ามจอดวางกลวยแผงเหล็กเก้าอี้ไว้หน้าบ้านหรือหน้าร้านเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาจอดรถมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่ค่ะการขับรถเข้าเมืองในพื้นที่ปัจจุบันนะคะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ที่แออัดค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดชุมชนหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีปัญหาในการเข้าหาพื้นที่จอดรถใช่ไหมคะแต่ก็จะมีชาวบ้านนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของร้านนะคะที่ชอบที่จะนำเอากลวยแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยจราจรอะไรเงี้ยค่ะมาตั้งไว้บริเวณหน้าร้านของเขาหรือหน้าบ้านเพื่อกันไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือหน้าร้านของเขานะคะซึ่งถามว่าทำแบบนี้ผิดกฎหมายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยค่ะเป็นถนนสาธารณะเนาะแล้วก็ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะคะก็คือจะเป็นความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆเนาะอันดับแรกเนี่ยค่ะที่จะผิดเลยเนี่ยก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535มาตรา19ซึ่งระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนนเว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรและมาตรา57ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา19ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้เป็นความผิดเพียงฐานแรกนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา385ซึ่งระบุว่าผู้ใดโดยไม่รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใดถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและความผิดสุดท้ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะก็คือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522มาตรา114เนี่ยระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดวางตั้งยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแต่ถ้ามีการกีดขวางนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยจะอนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้นผู้ใดที่ฝ่าฝืนนะคะนอกจากจะมีความผิดตามมาตรานี้แล้วนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นที่ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้โดยโทษตามมาตรา148คือปรับไม่เกิน500บาทจะเห็นได้ว่าความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาหรือว่าพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็จะมีทั้งโทษปรับซึ่งถือว่าค่อนข้างปรับสูงอยู่พอสมควรนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะการแก้ปัญหาผู้อื่นที่มาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านนะคะโดยการนำป้ายห้ามจอดแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยสิ่งของใดๆต่างๆเนี่ยค่ะมาวางขวางไว้แม้ว่าจะเป็นการช่วยในการแก้ปัญหาการถูกจอดกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าบ้านหรือหน้าร้านของท่านนะคะแต่ว่าย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีความเสี่ยงในการผิดกฎหมายนะคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดหรือสายด่วนที่1157สวัสดีค่ะ

0: 1157ค่ะสามารถปรึกษาได้นะคุณอย่างที่บอกกันคือหลายๆท่านอย่างที่แบบบ้านติดถนนเนาะอย่างที่บอกถนนสาธารณะ
1: อาจจะเชียงใหม่จริงๆแล้วก็เห็นในภาพข่าวเยอะนะพี่เอเรื่องของอาจจะเอากรวยเอาเก้าอี้หรืออะไรที่มาตั้งไว้หน้าบ้านเพื่อจะว่าถ้าพูดเป็นแบบภาษาชาวบ้านคือกั๊กที่จอดรถ
0: ใช่ คือบางทีเราก็จะเห็นเนาะเอาเก้าอี้มาวางแล้วก็แบบห้ามจอดอะไรเงี้ยคือติดป้ายห้ามจอดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มองว่าคือเป็นถนนสาธารณะแล้วก็ถ้าเป็นแบบเป็นถ้าเป็นฟุตบาทเนาะแล้วแบบเป็นขาวดำเราก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยจอดได้แต่ถ้าเป็นขาวแดงตรงเนี้ยจะจอดไม่ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยพอเป็นเรื่องของร้านค้าก็จะมีเอากลวยมาวางอย่างที่คุณคมสันบอกก็เห็นหลายที่เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกถ้าไม่ได้รับการอนุมัติหรือว่าอนุญาตจากเจ้าพนักงานก็ถือว่าผิดกฎหมายเพราะว่าที่สาธารณะถนนสาธารณะต้องใช้ร่วมกันนะคะก็ต้องบอกว่า
1: จริงก็จะบอกว่าใจเขาใจเราพี่เอ
0: ใช
1: ่เราก็เห็นใจเจ้าของร้านนะครับแล้วก็คนที่มาจอดก็คนที่คือต้องเห็นใจกันทั้งสองฝั่งเจ้าของร้านเห็นใจคนที่มาจอดเขาอาจจะมาธุระแป๊บเดียวมาตลาดมาซื้อของแป๊บเดียวเองจอดอะไรเงี้ยไม่ได้จอดแช่นานหรือคนที่จะมาจอดก็อาจจะลงรถไปก็ขออนุญาตเขาสักนิดหนึ่งขอจอดแป๊บนึงนะครับอะไรเงี้ยซื้อของแป๊บเดียวอะไร
0: สิบนาทีเดี๋ยวเขาเนี่ยไปตรงนี้แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ก็ต้องนี่แหละครับเป็นการแสดงความน้ำใจต่อกันนะครับคนที่มาจอดก็ต้องดูด้วยว่าร้านเขามีร้านค้าจะมีลูกค้าเข้าออกอะไรเงี้ยเป็นประจำอาจจะเราอาจจะมาธุระแป๊บเดียวจริงๆก็คืออาจจะมือซื้อของแล้วกลับเลยอะไรเงี้ยนะครับก็อ่ะอันนี้ถือว่าจะได้ไม่ต้องกระทบกระทั่งกันพี่เอ
0: ใช่นะคะงั้นไปต่อกันอีกสักนิดหนึ่งเรื่องของประกันภัยกันสักนิดหนึ่งคุณวันนี้ที่ฉันมีเรื่องของการทำคอนเทนต์มาฝากกันนะสั้นๆเดี๋ยวแต่ต้องมีภาคต่อแต่ว่าอันนี้เอาภาคแรกก่อนเรื่องของการทำคอนเทนต
1: ์มาเปิดประเด็นให้ก่อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็ในช่วงของข่าวสารจากคปภ.ค่ะคุณผู้ฟัง
2: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
0: ข่าวสารจากคปภ.วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกกันวันนี้จะมีเรื่องของการทำคอนเทนต์มาฝากคุณผู้ฟังด้วยสถานการณ์บ้านเราที่ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกแหละเรื่องของสื่อดิจิทัลสื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องที่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะคุณผู้ฟังวันนี้จะมาชวนรู้เรื่องของการทำคอนเทนต์เรื่องของประกันภัยแบบไหนทำได้แล้วแบบไหนต้องระวังนะคะวันนี้มาดูก่อนว่าแบบไหนเนี่ยทำได้กันก่อนนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการให้ความรู้เรื่องประกันภัยก็จะเป็นมันก็จะก้ำกึ่งคุณกับเรื่องของการเสนอขายเนาะเรื่องเวลาให้ความรู้ว่าประกันภัยตัวนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะก้ำกึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามารู้ชัดก่อนว่าอะไรคือให้ความรู้อะไรคือจะกลายเป็นเรื่องของการเสนอขายเพราะว่าทุกวันนี้ใครก็สามารถอย่างที่เทนบอกอ่ะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้อยากจะโพสต์หรืออะไรเงี้ยสามารถทำได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูกันค่ะว่าเมื่อเราจะทำคอนเทนต์ที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยเรื่องนี้อาจจะมีรายละเอียดมากกว่าคอนเทนต์ทั่วไปสักหน่อยนะคะเพราะว่าข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปอาจจะมีผลต่อความเข้าใจแล้วก็การตัดสินใจของคนดูค่ะคำถามสำคัญก็อยู่ที่ว่าถ้าเราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือว่านายหน้าประกันเนี่ยเรายังสามารถพูดถึงเรื่องประกันได้หรือไม่เรื่องนี้ค่ะทางด้านของสำนักงานคปภ.มีประกาศสำนักงานคปภ.เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยกรณีการเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับการประกันภัยผ่านสื่อดิจิทัลพุทธศักราช2569เพื่อวางแนวทางในการสื่อสารเรื่องของประกันภัยผ่านสื่อดิจิทัลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วก็ช่วยคุ้มครองประชาชนจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าอะไรที่เราพูดได้อะไรที่ต้องระวังแต่อย่างที่บอกค่ะวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องอะไรที่พูดได้ก่อน นะคะแค่ไหนค่ะที่เขาเรียกว่าให้ความรู้เรื่องประกันยังไปไม่ถึงคำว่าเสนอขายก็คือเริ่มจากเรื่องพื้นฐานที่สุดก่อนเลยค่ะหากเราให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประกันภัยโดยไม่ได้มุ่งหมายให้ใครไปทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะการสื่อสารลักษณะนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยนะคะแล้วก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือในหน้าประกันภัยตัวอย่างใกล้ตัวก็เช่นเรื่องของการอธิบายว่าประกันภัยมีกี่ประเภทเหมือนอย่างที่เราทำอยู่นี่แหละค่ะมีประโยชน์อย่างไรหรืออธิบายศัพท์ที่คนซื้อประกันควรรู้เช่นเรื่องของเบี้ยประกันจำนวนเงินเอาประกันข้อยกเว้นความคุ้มครองระยะเวลารอคอยไปจนถึงขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนเรายังสามารถนำข้อมูลหรือสถิติจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมาอธิบายรายงานข่าวสารในอุตสาหกรรมประกันภัยให้ความรู้เรื่องของสิทธิหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยแล้วก็แนะนำให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อตัวแทนแล้วก็ในหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคปภ.ก่อนตัดสินใจซื้ออันนี้คือสิ่งที่พวกเราทำอยู่นะคะว่าประกันภัยคืออะไรประกันอัคคีภัยคุ้มครองอะไรบ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพูดอันนี้คือการให้ความรู้ค่ะยังไม่ได้เป็นเรื่องของการเสนอขายแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าถ้าเรา
1: เสนอขายใช่ไหม
0: ใช่ถ้าเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยโดยตรงล่ะถือว่าผิดไหมถือว่าเป็นการให้ความรู้หรือเสนอขายเดี๋ยวพรุ่งนี้มีมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของข่าวสารดีๆจากคปภ.ค่ะอ่ะไปต่อคุณแอลไหนดี
1: ก่อนที่จะไปแอลเดี๋ยวไปเรื่องนี้กันก่อนนะครับถือว่าเป็นการเชิญชวนนะครับนี้มีรายได้ด้วยนะครับทางด้านสำนักงานปปส.นะครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเชิญชวนนะครับเชิญชวนขอเชิญชวนเลยแหละนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านหรืออยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมในคดียาเสพติดหรือเป็นผู้ผ่านหรืออยู่ระหว่างกระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดและมีทักษะทางด้านการตัดผมชายครับไม่ในงานนี้เลยไปในงานนี้เลยเชิญชวนนะครับประกวดฝีมือช่างตัดผมฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดสายใยแห่งชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับจะบอกว่าโอ้โหสำหรับถ้าท่านไหนที่ชนะนะภาคเหนือตอนบนนะครับรางวัลเนี่ย 50,000 นะครับรางวัลรวมเนี่ย 55,000 บาทนะครับซึ่งเขาแบ่งการแข่งขันออกเป็นอยู่3ระดับด้วยกันนะครับก็คือระดับต้นนะครับระดับกลางแล้วก็ระดับสูงโดยเปิดรับสมัครนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่11พรุ่งนี้เป็นสุดท้าย
0: คือจริงๆแล้วเขาเปิดมาได้พักนึงแล้วอันนี้คือ ช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายเขาเข้าโค้งมาก่อนเลย
1: สำหรับท่านที่ฟังอยู่หรือว่ามีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่รู้จักนะครับไปสมัครได้นะครับแต่ว่าต้องอยู่ในเงื่อนไขด้วยนะครับย้ำอีกครั้งก็คือผู้ที่ผ่านหรืออยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมในคดียาเสพติดหรือเป็นผู้ผ่านหรืออยู่ระหว่างกระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดและก็มีทักษะด้านตัดผมชายนะครับก็สมัครได้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ11กันยายน2569สมัครฟรีครับแต่จะมีการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ที่โรงแรมคุ้มภูคำตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีค่าที่พักนะครับแล้วก็ค่าที่พักเนี่ยเขาจัดให้1คืนนะครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันกรณีที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่เดินทางเข้ามาเพราะว่าอันนี้เป็นการรับสมัครเฉพาะภาคเหนือตอนบนนะครับโดยสามารถที่จะติดตามข่าวสารการประกวดได้ที่สำนักงานปปส.ภาค5นะครับ Facebook Fanpage นี้เลยสำนักงานปปส.ภาค5หรือเว็บไซต์นะครับ OR นะครับไฟล์หรือว่า or5.oncb.go.th นะครับหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับมีไลน์กรุ๊ปด้วยหรือว่าจะโทรก็ได้นะครับอันเดียวกันก็คือ0800502241 0800502241นะครับอันนี้เชิญชวนนะครับสำหรับท่านใดที่มีทักษะเรื่องของด้านการตัดผมแล้วก็มีเงื่อนไขอยู่ในระหว่างนี้นะครับก็โทรไปสอบถามได้นะคร
0: ับ แต่จังหวัดภาคเหนือตอนบนเท่านั้นนะคะนั่นก็คือเจียงใหม่เจียงไฮ้พะเยาลำปูนลำปางแป้น่านแล้วก็แม่ฮ่องสอนผู้ที่สมัครได้นะคะ
1: ไม่จำกัดเพศและอายุด้วย
0: ใช่ค่ะก็3ระดับอย่างที่คุณบอกอุ๊ยคุณดิฉันอยากไปดูมากเลยไอ้ทรงฟรีสไตล์ไล่เฟสเหรอ ไล่เฟด
1: ไล่เฟด
0: และแกะลายคุณผู้ฟัง
1: ผมจะไปแกะลายมา
0: คุณผู้ฟัง
1: คุณจะไปแกะลาย
0: ช่วงก่อนคุณคมสันแกะลายมานะ
1: แกะลายมา
0: คุณผู้ฟังเห็นได้ทันเห็นไหมคุณคมสันแกะลายมาด้วยนะช่วงก่อน
1: เดี๋ยวไปดูว่าอาจจะมีลายอื่นๆลายเก๋ๆที่แบบทรงแกะลายถ้าเป็นทรงเขาเรียกว่าทรงผมวินเทจเนาะทรงผมวินเทจเขาก็จะมีแซะร่องให้ด้วยแล้วก็จะมีแกะลายปกติให้ไปแกะลายก็จะเป็นลายสายฟ้าลายตัวแซดลายดาวนะฮะที่แบบอาจจะไม่เขาเรียกไม่ยากนักนะครับแต่ว่าเนี่ยอยากไปดูเหมือนกันนะครับการแข่งขันระดับสูงนะครับอย่างพี่เอ๋ไปทรงฟรีสไตล์ไล่เฟดแล้วก็แกะลายนะครับอันนี้เขาก็แข่งกัน40นาทีแล้วก็30-40นาทีนะครับ
0: 17เหมือนกันค
1: ุ
0: ณ
1: แล้วก็มีการตัดทรงผมนักเรียนชายด้วยนะครับเริ่มต้นนะเผื่อท่านใดที่อาจจะไปเป็นหัวหุ่นให้อยากไปลองไปได้นะฮะงานนี้วันพฤหัสที่17กันยายน
0: ไถสั้นเนี่ยนะคุณไถสั้นไถสั้นส่
1: งน
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นนะครับ
0: อ่ะชวนเที่ยวคุณชวนเที่ยวสักนิดนึงไหนบอกว่าเราช่วงนี้เราไม่ได้ขายครัวก่อนอันนี้ขายครัวคนดอยสักเก็ตคนดอยเก็ตอู้กะเฮาบ่หันเล่าเฮือเฮาฟังว่าวันพูกเปิ้นจะมีงานนะคุณของกินลำป่าเมี่ยงดอยสักเก็ต
1: ที่เราไปมาใช่ไหมฮะที่เราไปมาโซน
0: เดี๋ยวดิฉันกำลังนั่งนึกอยู่เราไปไหนกัน
1: วันนั้นเราไปตำบลเทพเสด็จไหมหรือว่าตำบลป่าเมี่ยงวันนั้นเราไปแล้วก็ไปป่าเมี่ยงนะวันที่ไปเดินชิมกาแฟนะครับ
0: เขาจะมีงานคุณเป็นงานเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงชวนเที่ยวงานเทศกาลของกลิ่นลำตำบลป่าเมี่ยงจัดสุกเสาติดนี่คุณ11-13กันยายนหาของกินลำข้างทางสายเชียงรายเชียงใหม่เมนูเด็ดก็คือเมนูที่คุณอู้ถึงเมื่อสักครู่น้ำพริกน้ำปูหน่อไม้ต้มโป่งจากน้ำแร่อุ้ยคุณ
1: หน่อไม้ต้มโป่ง
0: แล้วก็มีการแข่งประกวดกว่างชนด้วยคุณก็จัด3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังก็เขาจะจัดกันบริเวณเส้นทางที่จะผ่านสำนักงานเทศบาลป่าเมี่ยงอ่ะคุณบริเวณนั้นเลยนะคะก็9โมงเช้าจนถึง4ทุ่มเลยซึ่งวันพรุ่งนี้วันที่11เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมแข่งขันการทำอาหารคุณมีน้ำพริกต่อหน่อไม้ต้มโป่งแกงแคกบนะคุณหน่อยัดไส้โอ้ยคุณดูฟังแล้วบอกว่าดิฉัน
1: คือเป็นเมนูที่แบบว่าเขาเรียกซิกเนเจอร์ของคนเหนือ
0: ใช่
1: น่ากินไปหมด
0: แล้วมีอันนี้ด้วยนะคุณยำยอดผักแมวคนเมืองฮ้องผักแมวคนภาคกลางเรียกสายโยเต้
1: เอาวันนั้นที่เราไปไงที่เราไปกิจกรรมชิมชาเส้นทางชากาแฟเขาบอกว่าถ้ามาบนดอยเนี่ยเมนูที่จะต้องได้กินนะครับก็คือซาโยเต้หรือว่าผัดยอดฟักแมวนี่แหละนะฮะ
0: แล้วก็มีน้ำพริกเห็ดหอมเขามีการนี่เขาแข่งขันนะ3วันเลยคุณน้ำพริกเห็ดหอมซาใบเมี่ยงที่เขาไปกินกันนะคุณฉันเรียกยำใบเมี่ยงคุณฟัง
1: บอกว่าเขาดูอยู่ตำบลป่าเมี่ยงมันต้องมีอยู่แล้ว
0: ซาป่าเมี่ยงซาใบเมี่ยง
1: มีคนไปเปิดประสบการณ์แล้วก็ติดใจอยากกินอีกนะคร
0: ับอยากกิน
1: ถึงกับขั้นบอกว่าบอกแม่บ้านใช่ไหมบอกว่าขอหอกลับด้วยนะฮะ
0: คุณและที่สำคัญอีกหนึ่งเมนูคุณผู้ฟังดิฉันรู้จักเมนูนี้ก็กับคุณคมสันนี่แหละกบอั่ว
1: กบอั่ว
0: ดิฉันก็รู้จักกับคุณคมสันนี่แหละคุณคมสันพาดิฉันไปเปิดประสบการณ์กบอั่วมาค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขามีอาหารพื้นถิ่นในแต่ละหมู่บ้านนะคะสามารถไปชิมไปชมไปช็อปได้หมู่หนึ่งค่ะเขาจะมีเมี่ยงมีเห็ดหอมมีส้มโอมีซ่าใบเมี่ยงขุน
1: ครับ
0: พอหมู่สองเนี่ยเปิ้นจะเด่นเปิ้นจะดังเรื่องน้ำเมี่ยงแกงหน่อไม้ใส่อีหวก
1: ครับ
0: อีหวกคือลูกออส
1: ล
0: ูกออสคุณผู้ฟังนะแล้วก็มีเรื่องของอะโวคาโดนะคะส่วนหมู่ที่3เนี่ยเขาจะมีไส้อั่วอีหัวกบหน่อไม้ยัดไส้และหมู่4เนี่ยเขาจะมีเรื่องน้ำพริกน้ำปูอ่ะคุณหน่อไม้ต้มแกงหน่อไม้หมู่5ก็จะมีน้ำพริกห่อวอเปิ้นบอกว่าผักอีหลุนคุณคืออะหยังผักอีหลุน
1: ผักอีหลุนหรือผักคุณหลุน อีหลุนอาจจะไม่สุภาพผักคุณหลุนก็คือผมให้พี่เอชื่อวันนั้นไงฮะจำได้ไหม
0: เดี๋ยว
1: ที่เราไปป่าแป
0: เราไปป่าแป
1: ะที่พี่บอกว่ารสชาติเหมือนใบสาระแน่ใบเปปเปอร์มิ้นจำได้ไหมผักอีหลุน
0: ผักอีหลุน
1: ครับ
0: เขาใส่เขียนแบบอีเลยนะคุณอีหลุนผักอีหลุนนะคุณผู้ฟัง แล้วก็จะมีในส่วนข้าวปลูกงาข้าวต้มใบกงแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเรื่องนี้ค่ะกาแฟคุณ
1: กาแฟธรรมชาติอยู่แล้วทางป่าเมี่ยงทางเทพเสด็จ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หมู่สุดท้ายคุณน้ำพริกต่อหน่อต้มโป่งแก่งแคหน่อไม้ใส่น้ำปูห้วยมีข้าวหลามตวยมีไข่ต้มโป่งคุณแล้วก็หน่อต้มโป่งอุ้ยคุณดูนะดูเมนูมานี่คือดิฉันแบบ
1: แต่จริงๆบางเมนูผมแต่อาจจะชื่อเขาอาจจะเปลี่ยนไปหรือว่าอาจจะเป็นชื่อเรียกตามท้องถิ่นพี่เอแต่ถ้าเป็นต้องไปดูเมนูอาหารน่าจะอันเดียวกันแต่ถ้าหน่อต้มโป่งน่าจะ
0: ต้มกับน้ำแร่คุณ
1: น้ำแร่เพราะว่าที่ดอยสะเก็ดเขามีแหล่งน้ำพุร้อนด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเอาของดีของแต่ละตำบลใช่ไหมแต่ละหมู่บ้าน
0: ใช่แต่ละหมู่บ้านของตำบลป่าเมี่ยง
1: แต่ละหมู่บ้านนะครับเอามาประชันกันจริงๆเราก็อยากไปนะ
0: เขาจัด
1: อยากไปแล้วก็ถึงย่านไปด้วย
0: เขาจัดด้านหน้าคุณด้านหน้าของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงแหละก็คือเป็นเส้นทางผ่านที่เราจะไปเชียงรายเช่นทางที่เราจะไปเชียงรายค่ะคุณ
1: น่าไป
0: เนาะ
1: ไปชิม
0: คือดิฉันเพิ่งรู้จักเนี่ยอะไรนะพักอิหลุน
1: พักอิหลุนที่ให้พี่เอชิมวันนั้นไปที่ป่าแป
0: ๋ใช่ดิฉันไม่รู้สึกว่าเขาเหมือน
1: มันจะซ
0: า
1: ซา
0: ใบสะระแหน่ใบสะระแหน่คุณผู้ฟัง
1: เขาก็อาศัยแกงนี่แหละอาศัยแกงพวกแกงเขาเรียกอะไรแตงกวามาแตงอ่ะมาแตงหลวงแตงลูกใหญ่ๆนะครับใส่ผักนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนยาบำรุงอะครับเป็นถ้าบ้านเราถ้าบ้านเราสมมติจะเป็นเขาเรียกว่าผักหรือว่าสมุนไพรของชาติพันธุ์ปากากยอครับที่ได้รับความนิยมเพราะว่าไปอยู่แม่เสียงไปอยู่แม่ฮั่งสอนมาเขาก็กินกันแบบนี้นะครับก็เพิ่งรู้จักตอนนั้นแหละก็เลยแนะนำให้พี่เอฟัง
0: ทายคุณฟ้าในช่วงท้ายหลายท่านอาจจะมีเมนูแนะนำเรามาคุณนะคะคุณยายละไมบอกว่าสวัสดีเจ้าวันนี้แม่แตงมีฝนชุ่มฉ่ำเจ้าคุณสิริพรส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราน้องต้นน้ำปรมินส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณรินจันดีบอกว่าสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีมืดฝนมากๆฝนตกตั้งแต่เช้ามืดครับนะคะคุณชอฉลาดบอกว่าเพิ่มเติมครับพี่เอนะคะเพิ่มเติมครับพี่เอประตูเชียงใหม่ขณะนี้ฝนกำลังตกครับตกหยุดครับตอนนี้ตกแน่ๆแล้วตกแน่ๆแล้วส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสุคนทักทายมาวัดดีเจ้าแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีส้มมาคุณวารีนทักทายมาสวัสดียามเช้าของวันดีๆค่ะอากาศอึมครึมทำให้ป่วยค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยคุณวารินส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณน้อยสุปราณีส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณตายดอยสะเก็ดบอกว่าบ้านข้าเจ้าห้องบักเขือเครือแต่ก่อนไปทำงานกับเจ้านายเปิ้นใจไปซื้อซาโยเต้เฮาก็ว่าอย่างคืออะหยัง อ๋อไออย่างซาโยเต้ซาโยเต้คือผักแมวยอดผักแมวนะคุณผู้ฟังนะคุณป้าพันนีบอกว่าดอยสะเก็ดใกล้เป็นฝนตกซี่คงหมดวันกุ้มกระลุมได้แน่วันนี้นะคะ
1: สบายจริง
0: ๆแล้วก็คุณสิทธิชัยส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณตายบอกว่าป่าเมี่ยงเปิ้นจะฮ้องแหมยางผักที่คุณเอ๋ฮ้องข้าเจ้านึกบ่ออกแต่จำหน้าได้อยู่เจ้าอีหลิน
1: ผักอีหลิน
0: ผักอีหลิน
1: คล้ายๆใบกะเพราอะฮะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเอามาทำกับข้าวค่อยบอกเหมือนอะไรแทนผงชูรสได
0: ้นะคะวันนี้8:59แล้วพอพูดถึงเรื่องอาหารเดี๋ยวฉันก็หิวแล้วไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2เป็นวันที่4อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เริ่มที่มาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4หลังประธานการประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 2:09 นที่ผ่านมาโดยที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา26งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมจากทั้งหมด41มาตราสำหรับวันนี้ที่ประชุมจะเริ่มพิจารณาต่อในมาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีวงเงินกว่า 41,900 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต่อเนื่องตามลำดับมาตราในวาระที่2ให้แล้วเสร็จจากนั้นจะพิจารณาต่อในวาระที่3เมื่อผ่านความเห็นชอบจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาตามลำดับต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตราย
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ติดตามตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเครื่องมือตรวจวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและเร่งค้นหาต้นตอการรั่วไหลจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณด้านท้ายน้ำบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตรายคาดว่าเป็นผลจากการจำกัดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมัน ทำให้ไอระเหยของน้ำมันสะสมอยู่บริเวณบ่อที่ถูกปิดกั้นสำหรับการค้นหาสาเหตุผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันได้หยุดใช้งานท่อน้ำมันตั้งแต่วันที่8กันยายนและอยู่ระหว่างเปิดหน้าดินบริเวณจุดต้องสงสัยเพื่อค้นหาตำแหน่งการรั่วไหลที่แน่ชัดคาดว่าหากพบจุดรั่วและสามารถเข้าซ่อมแซมได้จะใช้เวลาประมาณ5วันเมื่อวันนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเปิดหน้าดินบริเวณจุดแรกริมทางรถไฟและพบคราบน้ำมันเล็กน้อยที่ความลึกประมาณ2เมตร50เซนติเมตรถือเป็นข้อมูลสำคัญในการสืบหาต้นตอส่วนวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันบริเวณดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันที่พบในท่อระบายน้ำมีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่และใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุต้นตอการรั่วไหลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยพร้อมเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมการใช้อาวุธปืน
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงความห่วงกังวลของผู้ปกครองและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้โรงเรียนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ได้ให้ความสำคัญและทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการออกมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกการรับมือเมื่อเกิดเหตุไปจนถึงการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปปฏิบัติย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พบเป็นบุคคลทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่จำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนพร้อมออกมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธปืนคงมีการกำชับและควบคุมการใช้รวมถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ปีปีย่าได้ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจนะเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แน่นแน่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 0068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz วันนี้มาพร้อมกับสายฝนในบางพื้นที่นะคุณฟังที่นี่เองก็ตกหยุดอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ก็อาจจะยังมีฝนตกกันอยู่ในขณะนี้นะคะคุณฟังดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยแล้วก็เรื่องของการเดินทางต้องระมัดระวังแล้วก็ไม่ประมาทกับการ

0: ดึกๆประมาณตีสองนะคุณผู้ฟังฝนตกมาอย่างหนักมากนะได้ยินเสียงทะลุเข้ามากันเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้ก็มีการลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ใดบ้างห่วงใหญ่นะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องเดินทางกันแต่เช้าสำหรับวันนี้ค่ะเรามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ภาคเหนือยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นนะคะสำหรับภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแล้วก็แพร่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งเชียงใหม่เราเองวันนี้ก็ยังคงจะต้องเสี่ยงกับเรื่องของฟ้าฝนนะคุณฟังต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้คุณผู้ฟังคะในช่วง9นาฬิกานะคะตรวจพบกลุ่มฝนหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางแล้วก็ลำพูนนะคะส่วนเชียงใหม่ตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่อำเภอฝางแม่อายเชียงดาวชัยปราการแม่แตงสันทรายดอยสะเก็ดแม่แจ่มแม่วางหางดงสันกำแพงแล้วก็แม่อ่อนหลายอำเภอนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ที่ตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคุณผู้ฟังทุกเส้นทางการเดินทางคุณผู้ฟังระมัดระวังแล้วก็ไม่ประมาทค่ะรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้มาสองคนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: น้องแอนเจนนะคะชมัยพรจันติมาค่ะ
0: ค่ะวันนี้มาคนเดียวน้องเบนซ์ไม่อยู่
1: ใช่ค่ะ
0: น้องเบนซ์มีภารกิจเดินทางนะคะกลับบ้านนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะภารกิจสำคัญก็เราอยู่ด้วยกันสองคนสำหรับวันนี้พร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจเตรียมมาฝากวันนี้น้องแอนเตรียมเรื่องอะไรมาฝาก
1: เกี่ยวกับบัญชีม้าค่ะ
0: บัญชีม้าพอพูดถึงบัญชีม้านี่นึกถึงมิจฉาชีพทั้งหลายแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับใครหลายๆคนมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: บัญชีม้าวันนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังติดตามในช่วงต่อไปนะคะที่เราสองคนยังอยู่กับคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

0: งานเพลงเก่าๆนะคะที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังขอบคุณคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาแนะนำงานเพลงนะคะในบทเพลงพระราชนิพนธ์งานเพลงส้มตำนะคะเป็นอีกหนึ่งงานเพลงเก่าๆเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนไทยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีหัวใจรักเพลงลูกทุ่งก็จะชอบเพลงนี้เวลาเรานึกไม่ออกว่าวันนี้เราจะทานอะไรดีเพลงนี้น่าจะช่วยได้แล้วก็ทำให้เรานึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยเนาะเมนหนึ่งเมนูที่ยอดฮิตของคนไทยเราก็คือส้มตำนี่เอง
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะพูดแล้วกลางวันนี้เราก็น่าสนใจอยู่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เราหลายคนอาจจะได้ทราบข่าวคราวที่มีเหตุยิงกันอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้เป็นโรงเรียนอนุบาลนะซึ่งจากปากของคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างพวกเราเองเนี่ยก็บอกเราไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้ในโรงเรียนเนาะทำไมต้องไปยิงกันในโรงเรียนคุณจะไปยิงกันที่อื่นก็ไปแต่ทำไมต้องไปยิงในโรงเรียน
1: ใช่
0: นะอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันจะเป็นภาพฝังใจนะแต่ก็ชื่นชมคุณครูที่บอกว่าให้น้องๆหลบเข้าไปในห้องเสร็จเมื่อมีเด็กตกใจก็บอกว่าหม้อแปลงระเบิดไม่ได้บอกว่าเกิดเหตุยิงกันแล้วนักเรียนก็ไม่ได้เห็นภาพเหตุการณ์ด้วยก็ต้องชื่นชมคุณครู
1: ใช่
0: นะคุณผู้ฟังแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อที่จะติดตามเหตุใช้อาวุธปืนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลโดยทันทีที่ได้รับรายงานนะคะก็ได้มีการประสานตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อที่จะสั่งการให้ฝ่ายปกครองตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขเร่งบูรณาการการทำงานค่ะเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วซึ่งเบื้องต้นค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีผู้เสียชีวิต1รายก็คือคุณครูผู้หญิงนั่นเองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการปิดล้อมพื้นที่เพื่อที่จะเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุนะคะทั้งนี้ก็ได้มีการเน้นย้ำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้ความสำคัญกับการเยียวยาจิตใจผู้บริสุทธิ์ก็คือเด็กๆนะคะโดยขอความร่วมมือทีมแพทย์แล้วก็นักจิตวิทยาเร่งประเมินสภาพจิตใจของเด็กแล้วก็ครูอย่างเหมาะสมแนะนำผู้ปกครองให้สื่อสารด้วยความระมัดระวังนะคะพร้อมกับจัดระบบติดตามดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ยังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นนะคะในการยกระดับมาตรการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากอาวุธปืนควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตในระดับชุมชนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียซ้ำรอยในอนาคตเราเริ่มจะมองเห็นความซ้ำรอยเนี่ยดูมันจะบ่อยขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะจริงๆแล้วไม่มีคุณครูโรงเรียนไหนไม่หรือว่าไม่มีผู้ปกครองคนใดที่อยากจะให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างแน่นอนนะแต่ว่าบางทีด้วยเหตุสุดวิสัยหรือว่าด้วยบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะทำให้เราตรวจสอบได้ไม่ทั่วถึงนะซึ่งสงสารเด็กอ่ะเนาะพูดแล้วก็คือสงสารเด็กนั่นเองนะเด็กผู้ไม่รู้เรื่องเด็กไร้เดียงสาเด็กผู้มีจิตใจที่บริสุทธิ์แต่ต้องมารับรู้หรือว่ามันต้องมองเชื่อว่าไม่เห็นเหตุการณ์แต่เมื่อมีเสียงหรือเด็กทุกคนรู้สึกได้ค่ะเมื่อมีเสียงนั้นเกิดขึ้นทำไมมีคนเข้ามาในโรงเรียนเราเยอะแยะมากมาย
1: ใช่
0: เนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะคะอันนี้ก็ฝากกันไว้ค่ะคุณผู้ฟังพอแล้วอย่าไปทำร้ายจิตใจเด็กเลยได้ยินแล้วมันก็ใจคอไม่ค่อยจะดีนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ยังติดตามการเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งก็เป็นตำรวจเนาะแล้วก็ยังเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่รู้ว่าเวลาเนี้ยเขามอบตัวหรือว่าเขาพบตัวกันหรือยังนะคะแต่ที่เมื่อคืนนี้ปิดล้อมกันจนดึกก็ยังไม่มีการส่งสัญญาณใดๆออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วก็ลูกชายตอนรอบดึกแล้วลูกชายก็ต้องเดินทางมาจาก ใต้นะเพื่อที่จะมาเกลี้ยกล่อมพ่อนะก็ยังไม่สำเร็จนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเช้านี้เป็นอย่างไรใครรู้ก็เล่าสู่กันฟังหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวจะลองติดตามข่าวดูนะคะมาถึงเรื่องของน้องแอนบ้างนะวันนี้น้องแอนได้เตรียมเรื่องของบัญชีม้าซึ่งมันไม่ใช่บัญชีม้าธรรมดาแล้วล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันพัฒนาขึ้นสำหรับเรื่องของกลลวงมิจฉาชีพเนี่ยมันพัฒนาขึ้นคุณผู้ฟังต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะช่วงนี้เชิญน้องแอนค่ะ
1: ค่ะก็จากข่าวจริงประเทศไทยนะคะจากม้า5สีค่ะสู่ระบบบัญชีเดียวค่ะเมื่อสปอทนะคะรวมศูนย์ข้อมูลมิจฉาชีพไว้ในที่เดียวค่ะบัญชีม้านะคะเป็นคำพูดที่คนไทยคุ้นหูมากขึ้นทุกวันค่ะเพราะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่มิจฉาชีพเนี่ยใช้รับโอนและซ่อนเส้นทางการเงินจากการหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลงทุนซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมค่ะและเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบัญชีม้าถึงมีสารพัดสีค่ะทั้งมีม้าสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มเทาอ่อนเทาเข้มไปจนถึงม้าดำฟังเผินๆนะคะเหมือนเป็นการแบ่งระดับที่เข้าใจง่ายค่ะแต่ในทางการปฏิบัตินะคะสีที่แตกต่างกันหมายถึงข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานต่างกันด้วยค่ะและนั่นกลายเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญของการสกัดกั้นเงินจากแก๊งมิจฉาชีพค่ะเพราะในโลกออนไลน์นะคะการหลอกโอนเงินเวลาเนี่ยมีค่าอย่างมากค่ะเงินที่เพิ่งเข้าบัญชีอาจถูกส่งต่อไปอีกหลายบัญชีภายในไม่นานค่ะหากข้อมูลระหว่างหน่วยงานและสถาบันการเงินเดินทางไม่ทันนะคะเงินก็อาจเดินเร็วกว่าการอายัดค่ะอีกด้านของปัญหานะคะคือประชาชนสุจริตที่อาจถูกระงับบัญชีเพราะเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยนะคะเมื่อจะพิสูจน์ตัวเองหรือขอปลดระงับนะคะก็ต้องหาคำตอบให้ได้ว่ากรณีของตัวเองอยู่ภายใต้ข้อมูลของหน่วยงานไหนค่ะแต่ระบบกำลังจะเปลี่ยนไปค่ะเมื่อศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสปอทนะคะลงนามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและกระทำการผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะหัวใจของการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือการนำกระบวนการพิจารณาประกาศและเผยแพร่รายชื่อมาอยู่ในภายใต้ระบบกลางของสปอทค่ะเพื่อให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถอ้างอิงข้อมูลชุดเดียวกันได้ค่ะพูดง่ายๆคือจากเดิมที่เราคุ้นกับการเรียกม้าหลายสีระบบใหม่กำลังพาไปสู่การมีบัญชีรายชื่อกลางสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะถ้าถูกขึ้นรายชื่อเราถ้าถูกขึ้นในรายชื่อผิดจะทำอย่างไรนี่เป็นคำถามที่ประชาชนสนใจกันมากที่สุดนะคะหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยมีเรื่องการเพิกถอนรายชื่อรับรองด้วยค่ะหากตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือมีเหตุอื่นตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะก็สามารถดำเนินการเพิกถอนรายชื่อได้ค่ะแล้วเรื่องนี้นะคะเกี่ยวอะไรกับเราให้มองใกล้ตัวที่สุดค่ะการมีหลักฐานข้อมูลกลางนะคะมีเป้าหมายสำคัญอย่างน้อย2ด้านค่ะด้านแรกคือทำให้การสกัดเงินของมิจฉาชีพเร็วขึ้นเพราะผู้เกี่ยวข้องสามารถอ้างอิงข้อมูลจากระบบเดียวกันลดปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานค่ะอีกด้านคือทำให้การจัดการกรณีที่ประชาชนสุจริตได้รับผลกระทบมีหลักเกณฑ์ชัดเจนขึ้นค่ะทั้งเรื่องการพิจารณาการเพิกถอนและระยะเวลาที่รายชื่อจะอยู่ในระบบค่ะแต่ระบบที่เร็วขึ้นนะคะก็ไม่ได้แปลว่าเราสามารถลดการระมัดระวังลงได้ค่ะเพราะบัญชีธนาคารบัตรประชาชนรหัส OTP และข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยไม่ควรให้ผู้อื่นนำไปใช้ค่ะและไม่ควรรับจ้างหรือยินยอมให้ใครใช้บัญชีรับ หรือโอนเงินแทนค่ะเพราะบัญชีที่ดูเหมือนเป็นเพียงทางผ่านนะคะอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเงินของอาชญากรรมได้ค่ะส่วนใครนะคะที่เจอข้อความชวนลงทุนผลตอบแทนสูงผิดปกติหรือคนที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเร่งให้โอนเงินสิ่งที่ควรทำไม่ใช่รีบโอนนะคะแต่หยุดแล้วก็ตรวจสอบและติดต่อหน่วยงานนั้นผ่านทางช่องทางทางการด้วยตัวเองค่ะหากตกเป็นเหยื่อควรรีบติดต่อธนาคารและแจ้งเหตุผ่าน AOC 1441ขออภัยค่ะ AOC 1441นะคะโดยเร็วที่สุดนะคะเพราะในวันที่ระบบหลังบ้านเนี่ยกำลังพยายามทำให้ข้อมูลเดินเร็วขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ยังสำคัญไม่เปลี่ยนคือการทำให้สติของเราเนี่ยเดินทางเร็วกว่ามิจฉาชีพค่ะกาแฟ1แก้วอาจใช้เวลาจิบไม่กี่นาทีนะคะแต่ไม่กี่นาทีที่ใช้ในการตรวจสอบก่อนกดโอนเนี่ยอาจช่วยรักษาเงินที่ใช้เวลาหามาหลายปีได้ค่ะค่ะก็ข้อคิดวันนี้นะคะก่อนโอนเงินหยุดสักนิดเช็คอีกครั้งและอย่าให้ใครยืมบัญชีของเราค่ะ
0: นะคะซึ่งเราก็พูดกันบ่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าเรื่องการที่มีคนมาบอกเราว่าช่วยไปเปิดบัญชีหน่อยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเอาเงินเข้าหรืออะไรเดี๋ยวจะจัดการเองพอเปิดบัญชีให้เอาสมุดเล่มสมุดหรือว่าบัตร ATM ไปรวมถึงให้เราเป็นคนกดเงินให้แบบนี้อย่าให้ความร่วมมือโดยเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราก็ได้อาจจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงซึ่งก็จะเป็นสายที่เขาเหมือนลูกโซ่เนา
1: ะ
0: ที่มันจะต่อเนื่องกันมาแล้วมันก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับเราในที่สุดน
1: ะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องระวังไว้เป็นภัยสังคมอย่างหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังกันมากขึ้นก็วันนี้เรื่องที่น้องแอนนำมาฝากก็เกิดประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังกันอย่างแน่นอนนะคะใครที่ฟังแล้วก็เตือนลูกหลานเตือนสมาชิกในบ้านในครอบครัวของเรานะคะให้ระวังภัยเหล่านี้เมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังขอเพลงส้มตำนะคะบทเพลงพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาค่ะซึ่ง เลือกในเวอร์ชันต้นฉบับเลย ก็คือคุณบุปผาสายชนร้องไว้สำหรับเพลงนี้งานเพลงส้มตำค่ะ

0: ขอบคุณแฟนเพลงนะคะเป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่เลือกให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราที่ดูเวลาแล้วเร็วมากว
1: ัน
0: นี้มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วแต่เราก็ยังคงเตรียมงานเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันหน่อยนะคะฝนตกตกตกหย
1: ุ
0: ดหยุดตกหนักบ้างตกน้อยบ้างนะก็จะทำให้เราไม่สบายได้ง่ายเดินทางในทุกๆเส้นทางเนาะน้องแอนต้อง
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะเดินทางในช่วงฝนตกเราต้องพร้อมยังไงบ้าง
1: เสื้อกันฝนละหนึ่งเหมือนแอนว่าเช้าเปียกมาเลย
0: เพราะว่าเธอไม่ใช้เสื้อกันฝนหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะมันเราขับในถนนใหญ่มันไม่สามารถจอดได้ในตอนนั้นคือเราต้องฝ่าตรงนั้นไปก่อนแล้วเพื่อไปหาที่จอดแล้วก็ใส
0: ่
1: ครับ
0: เนาะเสื้อกันฝนคุณผู้ฟังติดไว้ก่อนถ้าหากว่ามันก็ไม่มีใครทำเนาะพอคลุ้มๆแล้วใส่เสื้อกันฝนก่อนออกจากบ้านมาเลยมันก็
1: เราใส่อยู่คนเดียวทั้งถนนเสื้อกันฝนอย่าลืมหมวกกันน็อกด้วยค่ะถนนลื่นหมวกกันน็อก
0: ใช่ถนนลื่นนะคุณฟังแล้วไม่เร่งรีบ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่สำคัญคือไม่เร่งรีบเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันละกันนะคะเผื่อเวลาในการเดินทางเราอาจจะเคยใช้เวลาในการเดินทางปกติ15นาทีถึงจุดหมายปลายทางแต่ว่าในช่วงนี้เราอาจจะต้องครึ่งชั่วโมง
1: นะคะ
0: เพื่อจะได้ไม่ต้องเร่งรีบแล้วก็มันจะได้ไม่ต้องเกิดความประมาทแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ
1: ใช่
0: นะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ห่วงใยสำหรับทุกท่านค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้เราทั้งสองคนคงจะต้องล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วส่งท้ายกันด้วยงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆเพราะๆกันแล้วกันนะคะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะ
1: ชมัยพรจันติมาค่ะ
0: ค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ 9:10 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: วัน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ
4: ่ Agri Connect Trade Fair 2026
3: ภาคกลางปริมณฑล
5: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
6: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
5: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
6: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
7: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนแล้วเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากการปรากฏคลิปและพยานหลักฐานที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นพื้นที่ภายในวัดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่ามีการเสพเมถุนและเชื่อว่านำเงินวัดไปเปย์สีกาหลังตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เร่งตรวจสอบหลังมีประชาชนพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำเปล่านายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนพบปลาต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นปลาหมอคางดำในเขื่อนลำเปล่าจังหวัดกาฬสินธุ์ว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมได้สั่งการให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบในทันทีแม้เบื้องต้นผลตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จะไม่เจอปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำแต่จากการตรวจสอบปลาที่ประชาชนนำมาแสดงและยืนยันว่าพบในพื้นที่เขื่อนลำเปล่าเป็นปลาหมอคางดำจริงจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ยกระดับการตรวจค้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนและห้ามปล่อยปะละเว้นเด็ดขาดด้านนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีคำสั่งให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนเร่งสำรวจและปราบปรามอย่างจริงจังและเด็ดขาดแล้วทั้งนี้เชื่อว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้เฝ้าระวังร่วมกันจังหวัดสตูลยกระดับการป้องกันผ่านระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
0: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนผ่านการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลเพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานที่ชัดเจนเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด196แห่งครอบคลุม7อำเภอสำรวจเครื่องจักรกลและทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดจนการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง3ปีมีพื้นที่เสี่ยง7อำเภอ36ตำบล261หมู่บ้าน20ชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลย้ำอีกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่งมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนมีแผนมีการซักซ้อมมีเครื่องมือและทรัพยากรและหน่วยงานที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
9: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักกุท่านเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz AM 639 KHz เฮาปักกันเป็นประจำนะเจ้ากู้วันอังคารจนถึงวันศุกร์สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ฝากไว้กับคุณผู้ฟังนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังทางเครื่องรับวิทยุสัญญาณเป็นจะได้พ้องแจ้งกันได้หรือว่าทางสื่อโซเชียลเนาะทางช่องทางออนไลน์หรือว่าทางช่องหลาช่องทางของ TikTok ตอนนี้มวยสุดเลิศติดตามมวยได้นะเจ้า MOUYSUDLERT มวยสุดเลิศนะเจ้าสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางเลยทั่วประเทศรวมไปถึงต่างประเทศตวยวันนี้คุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาแล้วบอกว่าเชียงใหม่เป็นจะได้พ่องฝนตกเจ้าตะกี้ฟ้าห้องขับรถมาจอดเนี่ยการนี่ช่วงสัก8โมงปลายจะ9โมงนี่คลึ่มแล้วฝนตกลงมาแล้วก่อนจะเข้ารายการแอนเจนบอกว่าเอ๊ะเขาเปิดเพลงอย่างดีที่เข้ากับบรรยากาศเพลงนี้เพลงแรกเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสาวที่กลัวฝนมากับน้องฟ้าน้องฝนเลยเนาะเลยตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮากันเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังสาวห้ามเพอของจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบกันตึงวันวันนี้น้องฟ้าน้องฝนก็เคลื่อนที่มีโซนเหนือนี่จะนักเหลือเปิ้นก็คือที่อำเภอแม่อายนะเจ้าอำเภอแม่อายแล้วก็ไล่ลงมาตั้งอำเภอแม่วางอำเภอสันป่าตองอำเภอดอยหล่ออำเภอจอมตองอำเภอฮอดอำเภอดอยเต่าและอำเภออมก่อยเจ้านอกนั้นก็จะมีฝนอยู่พ่องแต่อำเภอติ้งหวยเอ่ยไปนั้นจะมีฝนนักเหลือเปิ้นนะเจ้าดังนั้นช่วงนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังใช้รถใช้ถนนอยู่ขับรถด้วยความระมัดระวังกันตวยฝนตกถนนมันก็จะมื่นก็แปลว่าลื่นนี่ก็ต้องแปลตวยอู้ตั้ง TikTok 61ท่านแล้วขอบคุณนักเลยดีใจขนาดตื่นเต้นทอตื่นเต้นเหมือนมาจัดรายการใหม่ภาพรวมของเชียงใหม่เฮาเจ้าคุณผู้ฟังฝนฟ้าคะนองประมาณ160ของพื้นที่นะเจ้ามานี่อากาศเริ่มเย็นละอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสเจ้าช่วงนี้ในเวลาเร่งด่วนนี่ท่านต้องขับรถด้วยความระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยเนอะส่วนเชียงใหม่ของเฮาอัปเดตการปรับปรุงถนนมาดูตังคูเมืองถนนมณีนพรัตน์ลาดยางแล้วเสร็จถึง2ช่องทางปรบมือนี่ก็ยาวไปจนถึงหน้าไอคอนเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งก็ดูเรื่องของการปรับปรุงเส้นทางต่างๆของเชียงใหม่เฮาหลายๆท่านยิ้มออกมาแก้มปริเลยเพราะว่าถ้าถนนดีมก็ขับรถม่วนเนาะมันมาเป็นหลุมมาเป็นบ่อมาเป็นอันตรายตัวเองนะเจ้าก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ท่านชอบเดินทางท่องเที่ยวในช่วงของหน้าฝนเจ้า

และวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันนี่หลังจากเรื่องของสภาพอากาศที่เราต้องตรวจสอบนักติดตามกันตลอดกู้ชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังเจ้าเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนก็จะต้องแจ้งกันเรื่อยๆนะเจ้าเพื่อความปลอดภัยทุกคนห้ามตระหนกตกใจแต่ว่าเราต้องตั้งหลักนะเจ้าอยู่ในความมีสติเผื่อว่าน้องฟ้าน้องฝนมาวุ่ยๆอันอย่างที่เราสามารถเตรียมความพร้อมได้เก็บเข้าเก็บครัวได้เนี่ยไปเลยนะเจ้าบางบ้านนี่เตรียมความพร้อมไว้ก่อนเลยเพื่อความสบายใจสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่รับฟังรายการอยู่ตอนนี้นะเจ้าสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอันนี้ต้องแจ้งสำหรับในโซนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะเจ้าถ้าอากาศร้อนๆจื้นๆจะอี้ระวังเรื่องของสัตว์เลี้ยงท่านต่อยมันจะเกิดความเครียดสะสมมันฮ้อนคนยังมาม่วนสัตว์มันก็จะมาม่วนเหมือนกันนี่นะเจ้าต้องดูแลบางที่ก็จะพ่นน้ำเนาะบางบ้านบางโรงเรือนนี่เพิ่นก็จะเปิดพัดลมเปิดเพลงเฮ้ยตวยบะฮื้อสัตว์ของเฮานี่เครียดได้โรคราน้ำค้างในพืชผักตระกูลแตงตวยนะเจ้าอันนี้ก็ต้องระวังฟ้าฝนที่ตกลงมาความชื้นมันเกิดขึ้นโรครามันก็จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นนะเจ้าอันอย่างที่เตรียมความพร้อมได้เฝ้าระวังได้ญาติเตอร์เจ้าดีที่สุดเลยและมีข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนนะเจ้าคุณผู้ฟังตอนนี้มีข่าวสารจากต่างอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเปิ้นมีแจ้งปิดน้ำตกแม่สาและก่อนน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวนะเจ้าด่วนเลยเจ้านี้เนื่องจากว่ามีฝนตกในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกหมอกฟ้าเนี่ยหรือน้ำตกตาดหมอกเนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็มีสีน้ำมันก็เริ่มเปลี่ยนสีนะคุณผู้ฟัง

ที่ฟ้าฝนตกลงมาจากงานเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนคุณผู้ฟังจากตางสัมปะตองบอกว่าเปิดงานเพลงนี้ไปมวยน้ำตาฝนเปลี่ยนอารมณ์กันน้อยนึงเจ้า

น้ำตาฝนเจ้าคุณผู้ฟังงานเพลงของพี่แจ้นั่นเองยังบ่จบแฟนรายการจะตังหลับปูนเจ้าต่องานเพลงนี้เปิ้นเข้ากันได้ดีเนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านน้ำตาฟ้าแล้วนี่ๆ น้ำตาฟ้าต้องเพลงนี้ตะกี้น้ำตาฝนงานเพลงนี้ปนัดดาเรืองวุฒิเจ้า

วันนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านบอกว่าฟ้าฝนตกลงมานักเลยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตังสันทรายสันปะตองทั่วเลยนะเจ้ารวมไปถึงตังละปูนตวยนะเจ้าแฟนรายการ FC ของเฮาโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าโอ้ฝนที่ละปูนก็ตกนักอยู่เช่นเดียวกันเดินทางด้วยความปลอดภัยกันทุกท่านนะเจ้าคุณผู้ฟังและสวัสดีทักทายแฮมเตอร์นึ่งต่างหน้า TikTok นะเจ้ามวยสุดเลิศคุณผู้ฟังหลายๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะเจ้าบอกว่าจะอยู่ตังแป้ตังพะเยาตังเจียงไฮตวยขอบคุณนักเลยที่ทักทายกันเข้ามานะเจ้าสำหรับงานเพลงต่อไปวันนี้ให้ได้ฟังงานเพลงนักๆเนาะคุณผู้ฟังเจ้าก็จะสลับข้อมูลข่าวสารกันอยู่พ้องสำหรับงานเพลงนี้นี่ได้ยินเสียงฟ้าห้องขึ้นมาเชื่อว่าหลายๆท่านจำได้เพลงนี้ฟ้ายังมีฝนเจ้า

วิมานดินเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับงานเพลงนี้และตั้งหลังไมค์0 327-6793ยังรับโทรศัพท์กันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงอุจากับคุณผู้ฟังตั้งหน้าของ TikTok มวยสุดเลิศดีใจขนาดเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังหลายๆท่านหลังจากที่บอกว่าเปิดเครื่องรับวิทยุแล้วก็ได้มาส่องพอเจอหน้าค่าตากันวันนี้ได้พังฟังเพลงยาวๆเลยเนาะคุณผู้ฟังเจ้าแล้วก็มีเพื่อนน้องว่าวัยรุ่นโอ้ประเดี๋ยวนี้ดีใจมีตั้งแต่รุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่นะคุณผู้ฟังรุ่นน้อยเปิ้นกำลังเฮียนอยู่มีรักฟังเพลงตัวก็มีก็เลยบอกว่าให้ตั้งใจเฮียนตัวเนอร์น้องเอิร์ธเนอร์อยู่ต่างจังหวัดเลยนะเจ้าเปิ้นของงานเพลงนี้เข้ามาเธอร้องไห้ได้เลยนะถ้าเธออ่อนแอทำโมจื้อเพลงอย่างยาวๆไปฟังงานเพลงนี้กันเจ้า

พลงตะกี้ที่จบไปเจ้าคุณผู้ฟังเธอร้องไห้ได้เลยนะถ้าเธออ่อนแอเชเล็กเทเล็กนี่ก็กล้าเคยได้ยินชื่อศิลปินเช่นเดียวกันนะเจ้าเนี่ยได้มีแฟนรายการที่เป็นวัยรุ่นก็จะรู้จักศิลปินนักขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังและสำหรับงานเพลงต่อไปงานเพลงนี้ก็จะเปิดค่อนข้างที่จะค่อนข้างบ่อยเช่นเดียวกันเพลงของแอนนาโรดรุ่งเริกสำหรับงานเพลงนี้ชื่อว่าเพียงแต่วันนั้นเจ้า

วันนี้ได้ฟังงานเพลงหลากหลายเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังดีใจเลยคุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามาตังโทรศัพท์ก็มีมาต่อเนื่องอยู่ด้วยกันในชั่วโมงแห่งความสุขนะเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีโอ้แถมวันเดียววันพุธก็เป็นวันศุกร์ละวันเวลาผ่านไปในแต่ละวันโวยโวยเปิ้นตึงว่าเนาะวันแห่งความสุขเวลาแห่งความสุขมันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วและเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการเสน่ห์ล้านนาและเจ้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังนักๆเลยแต่ละเพลงที่ต่อกันมาเพลงต่อเพลงไพเราะกู้งานเพลงเลยขอบคุณนักๆเลยแล้วก็มีแฮมหลายๆงานเพลงอาจจะต้องแปะไว้กันก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวก็จะทยอยเปิดให้คุณผู้ฟังมีงานเพลงที่ขอมาตั้งแต่ตะวันนี้ชื่อว่างานเพลงรักที่อยากลืมเดี๋ยวมวยเปิดงานเพลงนี้ฮือแล้วก็จะส่งใต้รายการกันวันพุธมาปะกันใหม่นะเจ้าและดารัสลาไปแล้วสวัสดีเจ้า

0: นานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: มวลชนรวมตัวชุมนุมบริเวณสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทวงคืนประเทศไทยกวาดล้างทุกโนมินีโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลสถานการณ์อย่างเข้มงวด
6: บรรยากาศที่บริเวณสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภายในอาคารโอเชียทาวเวอร์2กรุงเทพมหานครมีกลุ่มมวลชนทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมโดยมีนายสนธิลิ้มทองคุณอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดินทางมาพร้อมทีมงานเพื่อปราศัยและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในหัวข้อรณรงค์ทวงคืนเอาประเทศไทยโดยการกวาดล้างคุณโนมินีโดยมีทรายเสือระนัทสกอตอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเดินทางมาร่วมชุมนุมด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองที่เข้าร่วมชุมนุมพร้อมจัดกำลังตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล5หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD และกองร้อยควบคุมฝูงชนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นการจราจรบริเวณซอยสุขุมวิท21ซอย3ซึ่งเป็นถนน2เลนไป1เลนทำให้รถสัญจรได้ช้าลงซึ่งขอให้ประชาชนที่มีกิจธุระในบริเวณนี้หลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาที่ยังคงมีการชุมนุมรวมถึงวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบดลภาสุภสมบัติรายงาน
5: อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลังเกิดฝนตกหนักในช่วงเช้าวันนี้
7: นายพลสวัสดิ์โชติวัตรพงชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วเปิดเผยว่าช่วงเวลาประมาณ 3:00 นถึง 6:00 นบริเวณที่ทำการอุทยานมีฝนตกหนักก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ 7:20 นอุทยานจึงขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ถังน้ำส่วนการท่องเที่ยวขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วได้ตามปกติธงชัยมีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
5: เด็กนักเรียนชาวเกาหลีใต้กว่าร้อยละ 2.9 เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานการศึกษาระดับภูมิภาคของเกาหลีใต้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ประจำปีโดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน 3,100,000 คนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจโดยพบว่านักเรียนถึงร้อยละ 2.9 เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับผลสำรวจเดียวกันเมื่อปีที่แล้วโดยการคุกคามทางวาจาเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดรองลงมาคือการกลั่นแกล้งและการใช้ความรุนแรงทางกายสถาบันนโยบายเยาวชนแห่งชาติเกาหลีใต้ระบุว่าอัตราการใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยอาทิความขัดแย้งในห้องเรียนจนกลายเป็นความรุนแรงและความอ่อนไหวต่อความรุนแรงในโรงเรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองนอกจากนี้การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยียังส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรวมถึงการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
8: ติดตามข่าว าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
2: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ใจเย็นๆลงละขอบค
3: ุ
2: ณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีกจริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วยโอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอการเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรตะกิตชัยนะคะกดไลค์กดแชร์เช็คอินกันได้ที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ค่ะคืนที่ดาวเต็มฟ้าของคุณปราโมทวิเลปนะนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีบทเพลงที่มีการแนะนำจากทางสันปะตองด้วยเล่าสู่กันฟังของพี่เบิร์ดค่ะมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่สวทเชียงใหม่ทุกท่านเลยช่วงนี้ยังติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ว่าก็มีหลากหลายพื้นที่ที่ฝนตกลงมาเดินทางด้วยความปลอดภัยทักทายกันที่0532767693มีอีกหนึ่งกิจกรรมหรือว่าอีกหนึ่งงานสำคัญของไทยเราที่ตอนนี้เป็นงานมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นนะคะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมส่งพลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าก็คือที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะคะติดตามชมสดเชียร์สดทุกจังหวะสำคัญของการแข่งขันติดตามได้ทาง NBT หรือว่า T-Sport 7ช่อง9วัน31หรือว่า Monomax Sport นะคะแล้วก็จะมี AS Play ด้วยที่เริ่มตั้งแต่วันที่10กันยายนเป็นต้นไปทุกชัยชนะก็คือความภาคภูมิใจทุกหยาดเหงื่อคือพลังของนักกีฬาไทยแล้วก็ทุกเสียงเชียร์ของเราเนี่ยคือกำลังใจที่สำคัญนะคะก็จะมีการจัดการแข่งขัน19กันยายนจนถึง4ตุลาคม2569ร่วมส่งแรงใจไปเชียร์นักกีฬาทัพของนักกีฬาไทยที่จะคว้าชัยนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะก็เป็นการเข้าไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดได้นะคะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะหรือจะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้นะคะโปรแกรมต่างๆที่เพจของทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะมีโปรแกรมที่ถ่ายทอดหลากหลายวันเลยนะคะว่าจะมีกีฬาประเภทไหนบ้างสามารถที่จะเข้าไปชมไปเชียร์กันได้ด้วยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงที่มีการแนะนำเข้ามาด้วยนะคะบทเพลงทางที่รู้ของอัศนีวสันต์นะคะแต่ว่าซิลลี่ฟูลเนี่ยก็เอามา cover เอามาร้องด้วยค่ะแล้วก็จะมีบทเพลง cover ด้วยนะคะที่แนะนำกันมาทางอำเภอสารภีค่ะช่วงนี้มีข้อมูลจากการเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายเห็นชอบในหลักการที่จะร่างกฎหมาย5ฉบับนะคะตั้งแต่การสอบเข้ารัฐเรื่องของอาวุธปืนค่าไฟสาธารณะแล้วก็มีการจัดซื้อจัดจ้างคาร์บอนเครดิตป่าชุมชนซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและชุมชนด้วย5เรื่องสำคัญเลยก็คือมีเรื่องของการปราบทุจริตสอบเข้าทำงานหน่วยงานรัฐกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานภาครัฐพร้อมกำหนดกลไกและก็หน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะมีการคุมเข้มการครอบครองและใช้อาวุธปืนเพิ่มหลักเกณฑ์ผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบแล้วก็ตรวจสุขภาพจิตพร้อมปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพนะคะแล้วก็เพิ่มโทษผู้กระทำผิดเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนหรือว่าเป็นวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษนะคะกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีการช่วยค่าไฟฟ้าสาธารณะเปิดทางให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยมาใช้ค่าไฟฟ้าสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือทางที่จะมีการปรับหน้าที่คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะมีการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐคัดเลือกคู่สัญญาให้ความสำคัญกับประโยชน์ของราชการแล้วก็มีความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าการพิจารณาเฉพาะด้านราคาแล้วก็เรื่องของป่าชุมชนค่ะได้ประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตกำหนดให้มีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินสามารถจัดสรรให้แก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ก็คือเพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงนะคะแล้วก็มีแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืนซึ่ง5ร่างกฎหมาย5การเปลี่ยนแปลงทั้งจากการปราบปรามทุจริตสร้างความปลอดภัยคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายของภาครัฐไปจนถึงการสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนจากการดูแลผืนป่าซึ่งกฎหมายที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐนะคะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนทุกคนก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการร่างกฎหมายซึ่งก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะในเพจของกรมประชาสัมพันธ์เพราะว่าก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยนะคะแล้วก็จะมีการปรับปรุงมีการแก้ไขแล้วก็หาแนวทางไปพร้อมกันด้วยค่ะ

ามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารจากกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกนะคะว่าผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยต้องทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อที่จะเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยทุกการเดินทางแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการซึ่งผู้ประกอบการแอปพลิเคชันก็ได้ความร่วมมือนะคะตามนโยบายเป็นอย่างดีแล้วก็ได้บริการนะคะให้มีความสะดวกปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพสำหรับผู้ที่ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมออนไลน์แล้วนะคะทาง www.dlteelearning.com ให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นก็สามารถนำเอกสารหลักฐานเดินทางมายื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบภาคทฤษฎีพร้อมตรวจประวัติอาชญากรรมเมื่อผลตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยจึงดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปแล้วก็รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของกรมการขนส่งทางบกค่ะวันนี้ตามรายการจากเราไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center พร้อมประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ประมาณ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าผู้นำรัสเซียต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026หญิงคู่ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เริ่มพิจารณามาตราที่27ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยเริ่มพิจารณามาตรา27ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีวงเงินกว่า 41,900 ล้านบาทในการอภิปรายนาวาโทกิตติพงษ์ปิยวรรณโณสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมตั้งข้อสังเกตการจัดซื้ออุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดราคาชุดละ 600,000 บาทโดยเสนอให้พิจารณาอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ในประเทศรวมถึงการใช้หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และเสนอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงกำหนดมาตรฐานการจัดซื้ออาวุธและยุทโธปกรณ์ร่วมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
3: ต้องเป็นของที่สามารถซื้อในราคาที่อธิบายได้สำคัญกว่าราคาของอุปกรณ์ก็คือเรากำลังใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่มากพอหรือยังในงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดไม่ใช่อุปกรณ์ในกระเป๋าแต่คือชีวิตของเจ้าหน้าที่เป้าหมายภารกิจใดที่หุ่นยนต์เข้าไปเสี่ยงแทนคนได้ควรให้หุ่นยนต์เข้าไปก่อน
2: ด้านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติร้อยละ10โดยเห็นว่าควรนำระบบดิจิทัลมาใช้ตรวจสอบการจราจรเพื่อลดการตั้งด่านและผลกระทบต่อประชาชน
4: เหตุผลในการตัดลดของผมอิงอยู่บนฐานพฤติกรรมที่ประชาชนมองว่าตำรวจแย่ๆบางส่วนรังแกประชาชนทั้งกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปวันนี้ยังมีการตั้งด่านรีดไถประชาชนอยู่หรือไม่และท่านจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรในการรีดไถประชาชนยกเลิกส่วนแบ่งจราจรด้วยฮะผมเชื่อว่าจะยังน้อยจะผ่อนหนักเป็นเบาในการตั้งใจรีดไถประชาชน
2: นอกจากนี้ส.ส.ยังเสนอปรับลดงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและแสดงความกังวลเกี่ยวกับการให้บุคคลไทยเป็นตัวแทนถือครองกิจการแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีในพื้นที่ทั้งนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2จะดำเนินการให้ครบทั้ง41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำพบว่าบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตราย
5: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ติดตามตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเครื่องมือตรวจวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและเร่งค้นหาต้นตอการรั่วไหลจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณด้านท้ายน้ำบางช่วงมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายสูงถึง626 ppm และค่าระดับการติดไฟอยู่ที่ร้อยละ 2-18 คาดว่าเป็นผลจากการจำกัดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมันทำให้ไอระเหยของน้ำมันสะสมอยู่บริเวณบ่อที่ถูกปิดกั้นขณะเดียวกันยังร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบชุมชนที่อยู่ติดพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้กลิ่นน้ำมันเป็นระยะขณะที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานนาวาอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 20-50 เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและผลตรวจวัดของสำนักอนามัยไม่พบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟโดยเจ้าหน้าที่แนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟเพื่อความปลอดภัยสำหรับการค้นหาสาเหตุผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันได้หยุดใช้งานท่อน้ำมันตั้งแต่วันที่8กันยายนและอยู่ระหว่างเปิดหน้าดินบริเวณจุดต้องสงสัยเพื่อค้นหาตำแหน่งการรั่วไหลที่แน่ชัดคาดว่าหากพบจุดรั่วและสามารถเข้าซ่อมแซมได้จะใช้เวลาประมาณ5วันซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายเตรียมแผนรองรับผลกระทบจากการหยุดใช้งานท่อไว้แล้วซึ่งวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันบริเวณดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันที่พบในท่อระบายน้ำจะช่วยยืนยันมีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่และใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุต้นต่อการรั่วไหลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนตลอด24ชั่วโมงและเร่งขยายผลขุดหาจุดรั่วของท่อน้ำมัน
6: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำพร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังผลกระทบจากประชาชนณชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาโดยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อขุดสำรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันใต้ดินโดยล่าสุดขุดเปิดพื้นที่แล้ว2จุดแต่ยังไม่พบรอยรั่วที่ชัดเจนจึงเตรียมขยายผลการค้นหาเพิ่มเติมในวันนี้เพื่อระบุจุดต้นเหตุให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามภาพรวมปริมาณและความเข้มข้นของน้ำมันปนเปื้อนในระบบระบายน้ำมีทิศทางลดลงและเจือจางลงมากจากการลงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงพบว่ากลิ่นน้ำมันเบาบางลงแต่ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้านมาตรการความปลอดภัยกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่พร้อมบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานนาวาเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยกำหนดมาตรการด้วยการตรวจวัดปริมาณไอน้ำในอากาศทุกๆ1ชั่วโมงและมอนิเตอร์ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทุกๆ30นาทีหากพบสัญญาณความเสี่ยงจะเข้าฉีดพ่นโฟมควบคุมสถานการณ์ทันทีนอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งบริหารจัดการน้ำมันที่สูบขึ้นมาจากระบบระบายน้ำไปผ่านกระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบให้ได้มากที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกคำสั่งมาตรการความปลอดภัยและปรับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและจัดพื้นที่ใหม่ป้องกันเหตุความรุนแรง
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์วิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วยมาตรการสำคัญได้แก่การงดการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่เป็นเวลา90วันและหากการจัดหาหรือเตรียมความพร้อมสถานที่จัดการศึกษาแห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา90วันให้ขยายระยะเวลาในการงดเว้นการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ดังกล่าวออกไปจนกว่าการจัดหาและเตรียมความพร้อมสถานที่แห่งใหม่จะแล้วเสร็จการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโดยให้ทั้งสองสถาบันกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อรองรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการงดใช้พื้นที่โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษารวมถึงสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาพึงได้รับ และให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวในทุก30วันทั้งนี้นายชนันยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เป็นกรอบพร้อมกำหนดหน้าที่และกรอบเวลาของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยการจัดการศึกษาและการแก้ไขปัญหาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการยกระดับความปลอดภัย7ข้อพร้อมเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมการใช้อาวุธปืนและคัดกรองบุคคลเข้าสถานศึกษาลดความเสี่ยงเกิดเหตุรุนแรง
8: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงความห่วงกังวลของผู้ปกครองและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้โรงเรียนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ได้ให้ความสำคัญและทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการออกมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกการรับมือเมื่อเกิดเหตุไปจนถึงการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปปฏิบัติย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พบเป็นบุคคลทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่จำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนพร้อมออกมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธปืนคงมีการกำชับและควบคุมการใช้รวมถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรง
9: ประเด็นนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเชื่อว่าจะต้องมีการสอบสวนก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกสังกัดควรที่จะต้องคัดกรองบุคคลที่เข้ามา
8: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาขณะนี้พบพฤติกรรมเรียนแบบมีการส่งหรือพิมพ์ข้อความข่มขู่จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและไม่ควรนำไปเผยแพร่หรือส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะอาจส่งผลต่อการควบคุมสถานการณ์และเพิ่มอัตราการทำซ้ำพร้อมขอให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการสอดส่องสิ่งผิดปกติหรือปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เหตุรุนแรงหากพบเห็นให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้ไทยจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่พร้อมนำผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญร่วมวงเจรจากับกัมพูชาก
10: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่9กันยายน2569เกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ณสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้มีการเตรียมการและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยจะนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่กรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหาร ารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติพร้อมคาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ความคืบหน้าเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเทือกเขาตะเวต่อเนื่องและพร้อมเข้าตรวจสอบพื้นที่เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย
11: ท่านเอกวริศชอบทูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวพื้นที่ตำบลตวบอำเภอต่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังและควบคุมพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุอย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุแทรกซ้อนพร้อมติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่จุดปะทะได้อย่างละเอียดเนื่องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบเข้าถึงได้ยากจึงต้องรอให้สถานการณ์และสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าภารกิจยังไม่สิ้นสุดและเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและงดเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยสามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้าจากหน่วยงานราชการและช่องทางสื่อสารทางการซึ่งจะมีการรายงานข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้ประชาชนทราบเป็นระยะปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากมีคลิปและพยานหลักฐานที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นพื้นที่ภายในวัดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่ามีการเสพเมถุนและเชื่อว่านำเงินวัดไปเปสีกาหลังตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามต่อไป
12: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: กรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center พร้อมประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ประมาณ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center ว่าขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลเนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ไทยอาจไม่ได้มีการเตรียมแผนการรองรับไว้มากนักโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำแต่ในเบื้องต้นสำหรับส่วนของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหากมีการลงทุน Data Center ในพื้นที่ตามที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน16บริษัทกรมชลประทานได้ประเมินความต้องการใช้น้ำรวมไว้แล้วประมาณ 42.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งยังถือว่ายังไม่อยู่ในระดับที่เป็นข้อกังวลมากนักทั้งนี้เป็นเพียงการประเมินรวบรวมข้อมูลและประเมินผลล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการลงทุนและสำหรับในพื้นที่อื่นๆขณะนี้ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอโดยที่ผ่านมากรมชลประทานให้ความสนใจเป็นพิเศษกับพื้นที่ EECเนื่องจากเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ต้องมีความมั่นคงด้านน้ำหากมีกลุ่มธุรกิจใหม่เข้ามาลงทุนเพิ่มเติมอาจจำเป็นต้องพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการนำน้ำท่าเข้าสู่ระบบจึงต้องเตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อประเมินว่าจำเป็นในการเตรียมความพร้อมรับอุตสาหกรรมดังกล่าวด้านน้ำอย่างรอบด้าน
13: ส่วนของ Data Center นะครับที่ขึ้นบัญชีกับ BOI ไว้นะครับตอนนี้ถ้าประเมินในพื้นที่ของ EEC จะต้องหาแหล่งน้ำเพิ่มประมาณปีละ60ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงก็ยังพอที่จะมีแหล่งน้ำสนับสนุนนะครับในส่วนนี้เราก็คิดประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าไว้ระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันครับผมเอาข้อมูลเรื่องนี้มาดูในเบื้องต้นไว้
0: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวด้วยว่ากรมชลประทานยังคงให้ความสำคัญกับความต้องการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคขณะเดียวกันยังติดตามการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองโดยจะประเมินความต้องการใช้และเตรียมวางแผนรองรับในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและเหมาะสมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที
14: ่นายพลสวัสดิ์โชติวัตรพงษ์ชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วเปิดเผยว่าบริเวณที่ทำการอุทยานมีฝนตกหนักก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ 7:20 นาทีอุทยานจึงขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ถังน้ำส่วนการท่องเที่ยวขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้ตามปกติธงชัยมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
0: จังหวัดเลยแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงรับมือฝนตกหนักและตั้งศูนย์บัญชาการทุกระดับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าและช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
15: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสั่งการทุกอำเภอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในห้วงนี้โดยให้อำเภอพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจั

0: อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งของจังหวัดเลยปัจจุบันมีปริมาณน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ65ของความจุกักเก็บน้อยกว่าปีที่แล้วในห้วงเวลาเดียวกันซึ่งภาพรวมยังอยู่เกณฑ์ปกติและระบายน้ำได้ดีโดยโครงการชลประทานเลยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับฝนตกหนักในช่วงนี้
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น315ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ28ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกินความจุหมดทั้ง4อ่างโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมแม้น้ำจะล้นสปิลเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำกระสอบทรายจำนวน 5,000 ถุงและไม้ยูคาเพื่อเสริมแนวป้องกันในจุดเสี่ยงพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: จังหวัดสตูลยกระดับการป้องกันอุทกภัยผ่านระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตามแผนปฏิบัติการ
3: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนผ่านการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลเพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานที่ชัดเจนเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด196แห่งครอบคลุม7อำเภอสำรวจเครื่องจักรกลและทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดจนการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง3ปีมีพื้นที่เสี่ยง7อำเภอ36ตำบล261หมู่บ้าน20ชุมชนแบ่งเป็นความเสี่ยงต่ำ213หมู่บ้านเสี่ยงปานกลาง45หมู่บ้านและเสี่ยงสูง3หมู่บ้านคือหมู่5หมู่6ตำบลท่าแพอำเภอท่าแพและหมู่2ตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลย้ำอีกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่งมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนมีแผนมีการซักซ้อมมีเครื่องมือและทรัพยากรและหน่วยงานที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดยะลาเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเน้นการแจ้งเตือนล่วงหน้าจัดระบบอพยพและการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว
4: นายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าจังหวัดยะลาได้ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569เพื่อหารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมและมาตรการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในปีนี้ทั้งนี้ได้มีการหารือและติดตามการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งด้านการคาดหมายลักษณะอากาศการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยการสนับสนุนการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการนำระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนในการตัดสินใจแก้ปัญหาอุทกภัยนอกจากนี้ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยโดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยและการอพยพประชาชนการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวความพร้อมของบุคลากรเรือเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงแผนงานและโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเกิดภัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตลอดจนการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นี้อัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน

0: การ
1: พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบร้านจำหน่ายหมูสดไก่สดในพื้นที่อำเภอชะอำสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2: นางสาวจินตนาปิ่นสุภาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต0-6เพชรบุรีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบร้านจำหน่ายหมูสดไก่สดในพื้นที่อำเภอชะอำจำนวน8ร้านโดยตรวจสอบป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้มีการแสดงที่ชัดเจนและครบถ้วนเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าและให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่29พ.ศ. 2569เรื่องการแจ้งปริมาณราคาสถานที่เก็บและการจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกรเนื้อสุกรลงวันที่1กรกฎาคม2569ณพัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการพร้อมระบุทำหน้าที่เป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน
3: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถือฤกษ์เดินเข้าปฏิบัติงานและทำหน้าที่รัฐบาลอย่างเป็นทางการโดยได้เข้าสักการะพระผู้เจ้าที่และศาลตายายแห่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนย้ายเข้าปฏิบัติงานณสำนักโฆษกอย่างเป็นทางการโอกาสนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่ารัฐบาลมุ่งเน้นทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำว่าทีมโฆษกรัฐบาลยุคใหม่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่กระจายข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังความเดือดร้อนและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มมวลชนต่างๆโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญหากเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนร่วมกันพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาประชาชนได้ผ่านความสูญเสียจากทางการเมืองมากพอแล้วจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมาพูดคุยกันผ่านระบบของรัฐสภาตามช่องทางของกฎหมายเพื่อร่วมมือกันนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตและความท้าทายระดับโลกทางด้านเศรษฐกิจสงครามและภัยธรรมชาติไปด้วยกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: 12:32 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่เขาหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปในทิศทางที่ดีมากโดยประธานาธิบดีปูตินต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนมีปัญหากันทำให้การเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในยูเครนต้องล่าช้าออกไปทั้งนี้การหารือของผู้นำสหรัฐและรัสเซียมีขึ้นหลังจากคณะผู้แทนสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนเมื่อวันที่5ถึงวันที่6กันยายนที่ผ่านมาซึ่งการเยือนดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน
1: นายซานโตสบุตาโทกีนักบินอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรับจ้างของกองทัพเนปาลเปิดเผยว่ากองทัพเนปาลเริ่มหันมาใช้โดรนในการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1,367รายและสูญหาย ราว 5,000 รายนายบุตทาโทกีกล่าวเพิ่มเติมว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเนปาลกำลังปฏิบัติภารกิจกู้ภัยและการใช้โดรนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เหล่านี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับภูมิประเทศและสามารถใช้งานในระยะทางสูงสุดถึง 3-4 กิโลเมตรรวมถึงบรรทุกได้ถึง60กิโลกรัมต่อครั้งซึ่งกำลังส่งผลเชิงบวกต่อชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร MV จูนแอสเตอร์ซึ่งห่างจากชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์ประมาณ 2.2 กิโลเมตรเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้สูญหายอีก87รายจากจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด134คนโดยเรือลำดังกล่าวเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังเดินทางออกจากกรุงมะนิลาด้านนางโนเอมีกายาบกัปตันหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว42คนแบ่งเป็นผู้โดยสาร38คนและลูกเรือ4คนอย่างไรก็ตามยอดผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือยังคงดำเนินอยู่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งควบคุมเพลิงบนเรือลำดังกล่าว
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่านักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไมอามีของสหรัฐและอาสาสมัครกำลังศึกษาและปลูกปะการังสายพันธุ์ที่ทนต่ออุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นบริเวณแนวปะการังเรนโบว์นอกชายฝั่งรัฐฟลอริดาเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้นจนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปะการังฟอกขาวซึ่งทำให้ปะการังอ่อนแอต่อโรคและอาจตายได้ในที่สุดขณะที่คลื่นความร้อนในทะเลที่เริ่มขึ้นเมื่อปี2566ทำให้ปะการังเขากวาง2สายพันธุ์ในแนวปะการังฟลอริดาลดลงจนแทบไม่สามารถฟื้นตัวหรือทำหน้าที่ในระบบนิเวศได้ตามปกติทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ทะเลจำนวนมากและยังทำหน้าที่คล้ายกับแนวคลื่นตามธรรมชาติซึ่งช่วยป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งและลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่เกิดจากพายุต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
0: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบแรกประเภทหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกตบชนะวานิซ่าอึ้งและตันจิงยี่จากมาเลเซียไป2ต่อ1เกม21-19 22-24 และ21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับ2นักแบดเพื่อนร่วมชาติกฤชพรชัยชนะและปันนวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกที่ชนะฟานกายานกับเหลิงซือลกจากฮ่องกงมา2ต่อ0เกม21-16และ21-17ด้านประเภทชายคู่เอกรัตเวทเลอร์กับอัธวุฒิสีแพ้วพ่ายให้กับนาซุงเซืองและหวังชานจากเกาหลีใต้0ต่อ2เกม9-21และ15-21ยุติเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนประเภทคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ45ของโลกแพ้เหลียวผินอี้กับจางเจียฮั่นคู่มืออันดับ143ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม21-9 14-21 และ25-27 จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูโชว์ฟอร์มร้อนแรงชนะคิมเซบอนจากเกาหลีใต้ไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติที่ชนะสวาระปาวาจากอินเดียมา2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ1ด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์รองแชมป์สัปดาห์แรกชนะกานเรศครูสากยะวงศ์2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ3เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอภิวัตเครือวันที่ชนะจายเชิญชาญจากมาเลเซียมาได้2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ2การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีทีวอลเลย์บอลชายไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มชนะไต้หวันไป3ต่อ2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10 เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัด ็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม C ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ2จากกลุ่ม A นายชัยวัฒน์ถุงคำนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันว่าทุกคนในทีมมีความกดดันเนื่องจากเป้าหมายหลักคือการคว้าแชมป์กลุ่มมาครองเพื่อให้มีโอกาสได้พบกับทีมที่ศักยภาพใกล้เคียงกันในรอบต่อไปทำให้รูปเกมมีความติดขัดแต่สุดท้ายก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จและจะนำข้อผิดพลาดในแมตช์นี้ไปปรับปรุงเพื่อเกมที่ดีขึ้นในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไป
7: อาจจะกดดันด้วยเพราะว่าเราก็อยากเป็นที่หนึ่งของสายครับเพราะว่ามันทำให้อันดับเราดีกว่าที่แบบเราไปเจอทีมที่แบบไม่ได้แข่งมากอะไรแบบสูสีกับเราได้อะไรครับแต่พอรูปเกมมันติดขัดครับก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับแล้วก็เราก็จะกลับไปแก้ไขเพื่อไปในรอบ8
0: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟกนัดแรกนาโปลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกและรองแชมป์รายการนี้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลบุกชนะนาโปลี 1-0คว้า3แต้มประเดิมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสขณะที่อีกคู่ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแอตแลนติโกมาดริดผลการแข่งขันปรากฏว่าลิเวอร์พูลชนะแอตแลนติโกมาดริดไป 2-1 ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมแสดงความยินดีและยกย่องเมย์รัชนกอินทนนท์หลังสร้างสถิติคว้าชัยชนะในประเภทหญิงเดี่ยวครบ600แมตช์นับเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์โลกที่บรรลุสถิตินี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีวินัยตลอด17ปีในฐานะนักกีฬาอาชีพผู้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คนไทยมาอย่างยาวนานทั้งแชมป์เยาวชนโลก3สมัยซ้อนแชมป์โลกปี2013และมืออันดับ1ของโลกในปี2016โดยหลังจากนี้เมย์รัชนกอินทนนท์เตรียมเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนนี้ร้อยโทพรชัยเขาแก้วผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อทีมชายทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ว่านักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทีมชายลงแข่งขัน2ประเภทคือทีมชุดและทีมเดี่ยวและได้แชมป์มาครองทั้ง2ประเภททั้งยังได้เห็นข้อผิดพลาดและจุดอ่อนแล้วนำมาปรับแก้ไขแล้วซึ่งตั้งเป้าหมายคว้า2เหรียญทองจากทั้ง2ประเภทในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนนายจักรีพ่วงเจริญผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาไทยได้เก็บตัวตั้งแต่เดือนเมษายนขณะนี้มีความพร้อมเต็มที่โดยทีมหญิงจะส่งแข่งขัน2ประเภทคือทีมชุดและประเภทคอร์ส4คนโดยผู้เล่นเป็นชุดเก่าส่วนหนึ่งและมีดาวรุ่งมาเสริมทัพมองว่าเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือเวียดนาม
8: ตะกร้อ4คนเนี่ยเวียดนามเล่นมาก่อนเรานะครับเล่นมาก่อนเราในขณะที่เราเสิร์ฟดีอยู่เนี่ยเขาขยับไปเสิร์ฟท้ายคอร์ตเพื่อเล่นเกมบล็อกหลังนะครับแล้วก็เล่นเกมเตะเกมทำนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราเพิ่งมาเล่นนะครับเราถือว่าเพิ่งมาเล่นนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็เอาชนะเขาได้เบียดๆอยู่ตลอดนะครับครั้งที่ผ่านมาที่คิงคัพเราก็ได้บันทึกข้อบกพร่องนะครับแล้วก็แก้ไขณตอนนี้อยู่นะครับก็มั่นใจว่าเอเชียนเกมจะไปเอาชนะได้เหมือนเดิมครับ
0: ทั้งนี้การแข่งขันตะกร้อในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มีกำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ด้านความพร้อมของทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมในเอเชียนเกมครั้งที่19เปิดเผยว่าเอเชียนเกมเป็นแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้จึงต้องการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและหวังว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ที่เมืองนาโกย่าได้สำหรับทัพเทควันโดประเภทต่อสู้จะเดินทางไปเก็บตัวที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา1สัปดาห์ก่อนเดินทางไปเก็บตัวที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนต่อด้วยการเดินทางไปเข้าหมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าในวันที่27กันยายนและจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมที่สนามฝึกซ้อม BGTC 3โดยเน้นการเข้าฟิตเนสเตรียมร่างกายและเพิ่มแท็กติกต่างๆซึ่งมีทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมเป็นคู่ซ้อมด้วย นายพิชิตชัยเสียนกระโทกแนวรับทีมชาติไทยกล่าวว่าความพร้อมของทีมพัฒนาและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านแท็กติกและเทคนิครวมถึงนักเตะใหม่ที่เข้ามาก็สามารถปรับตัวเข้ากับทีมชุดเก่าได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเชื่อมั่นว่าทุกคนในทีมจะเล่นกันอย่างเต็มที่เพื่อทำตามเป้าหมายที่วางไว้คือการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้ผานิชคาดนาครายงาน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุดจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งในประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากแห่งตกมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตรา จ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึงวันที่19ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
12: ต่อไปรับฟังบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อดวงตาท่านผู้ฟังครับในยุคปัจจุบันที่สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์หลักที่ต้องใช้งานตลอดทั้งวันซึ่งการใช้งานอย่างต่อเนื่องยาวนานนี้สามารถก่อให้เกิดปัญหาภาวะตาล้าจากการใช้หน้าจอได้โดยข้อมูลจากกรมการแพทย์พบว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะตาแห้งปัญหาตาล้าหรือปัญหาการมองเห็นในวัยทำงานและเยาวชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากแสงสีฟ้าทางด้านโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแม้แสงสีฟ้าจะเป็นแสงที่อยู่รอบตัวทั้งจากดวงอาทิตย์และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆแต่การได้รับแสงสีฟ้าในปริมาณที่มากเกินไปนั้นจะส่งผลเสียต่อฟิล์มน้ำตาและกล้ามเนื้อตาทำให้มีอาการปวดตาแสบตาหรือตามัวได้ครับซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้ควรหยุดพักการใช้หน้าจอโดยแสงสีฟ้าหรือ blue light คือแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นแต่มีพลังงานสูงที่สุดในกลุ่มแสงที่มองเห็นได้ซึ่งแสงสีฟ้าสามารถเดินทางผ่านกระจกตาและเลนตาเข้าไปสู่จอตาหรือเรติน่าได้โดยตรงครับอย่างไรก็ตามความน่ากังวลอยู่ที่การสะสมในระยะยาวเพราะอาจส่งผลให้เกิดความเครียดออกซิเดชันต่อเซลล์รับแสงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของจอตาลดลงหรือในกรณีที่รุนแรงสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วกว่าปกติครับและนอกจากเรื่องจอตาแล้วปัญหาที่พบได้บ่อยคือภาวะวุ้นตาเสื่อมก่อนวัยจากการใช้สายตาเพ่งจอเป็นเวลานานจนเกิดความเครียดในลูกตาดังนั้นครับจึงควรสังเกตอาการจุดดำลอยหรือแสงแฟลชในตาเพราะหากมีอาการเหล่านี้ร่วมกับการมองเห็นภาพบิดเบี้ยวหรือจุดมืดต้องรีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีเพื่อขอตรวจจอตาอย่างละเอียดเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าแต่อาจพบเป็นรอยฉีกขาดหรือภาวะจอตาหลุดลอกซึ่งเป็นภาวะที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนครับทั้งนี้การใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลให้เป็นไปอย่างปลอดภัยควรใช้กฎ20 20 20กล่าวคือทุก20นาทีจ้องหน้าจอให้พักสายตา20วินาทีโดยมองออกไปไกล20ฟุตเพื่อคลายกล้ามเนื้อตารวมถึงควรปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมไม่จ้องหน้าจอในที่มืดและหมั่นกระพริบตาให้บ่อยขึ้นเพื่อป้องกันตาแห้งหากต้องทำงานหน้าจอนานๆการเลือกใช้แว่นที่เคลือบสารป้องกันแสงสีฟ้าอาจช่วยทำให้สบายตาได้บ้างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจัดระเบียบเวลาพักสายตาและการตรวจสุขภาพตาประจำปีครับจบบทความประจำวันเรื่องแสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อดวงตาเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจันยาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
7: คุยกันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

ถ้าคิดครั้งหนึ่งใจกร่อนลงไปหนึ่งผมขนเดียวตามเกณฑ์กร่อนเท่าเส้นขนแต่นี่สุดทนหนึ่งวันพันผลแส

ทักทายกับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะก็เริ่มต้นกันด้วยสาระสุขภาพดีๆนะคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้ท่านผู้ฟังได้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมถึงวิธีการที่จะช่วยดูแลสุขภาพของท่านให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังรู้จักเมล็ดแฟลกซ์ไหมคะเดี๋ยวนี้นะคะสายรักสุขภาพคงเคยได้ยินกันบ้างแล้วก็หลายๆคนคงเคยทานกันแล้วใช่ไหมคะซึ่งเมล็ดแฟลกซ์นั้นเขายกให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดตัวจิ๋วนะคะที่มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวและก็ต้องทานให้ถูกวิธีด้วยนะคะจึงจะได้ประโยชน์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของเราคือเมล็ดแฟลกซ์นะคะที่หลายๆคนเลยรู้จักกันในชื่อก็คือเมล็ดลินินนี่แหละค่ะเป็นธัญพืชเมล็ดเล็กๆนะคะที่จัดอยู่ในกลุ่มของซูเปอร์ฟู้ดเพราะว่าเขามีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงค่ะทั้งไฟเบอร์กรดไขมันโอเมก้า3และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะทั้งยังมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยที่ยังชี้ถึงประโยชน์ของเมล็ดแฟลกซ์ว่าอาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมะเร็งและปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้ค่ะเมล็ดแฟลกซ์นั้นมีสารอาหารอะไรบ้างใช่ไหมคะที่กล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณแบบนั้นแบบนี้มีประโยชน์ทางโภชนาการซึ่งอย่างที่ได้บอกไปนะคะเทียบเมล็ดแฟลกซ์บด1ช้อนโต๊ะหรือว่าประมาณ7กรัมจะให้ไฟเบอร์แล้วก็กรดไขมันโอเมก้า3ในปริมาณที่ดีอีกทั้งยังเป็นแหล่งของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอีกหลายชนิดมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็คือให้พลังงานอยู่ที่37กิโลแคลอรี่มีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีไฟเบอร์ไขมันนะคะไขมันไม่อิ่มตัวแล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวและนอกจากนี้นะคะยังมีกรดโอเมก้า3มีวิตามิน B1 B6 โฟเลตแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสและยังมีโพแทสเซียมด้วยนะคะประโยชน์ของเมล็ดแฟลกซ์นั้นนะคะอย่างที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่ามีงานวิจัยรองรับด้วยว่าเขามีประโยชน์มากมายซึ่งงานวิจัยพบว่าเมล็ดแฟลกซ์และน้ำมันแฟลกซ์นั้นอาจจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายด้านด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะว่ามีด้านไหนบ้างที่เมล็ดแฟลกซ์นั้นเขามีประโยชน์ช่วยส่งเสริมสุขภาพของเราสักครู่นะคะกลับมาค่ะ

านอนุมูลอิสระจากพืชที่น่าสนใจก็คือเมล็ดแฟกซ์นั้นมีลิกแนนมากกว่าพืชชนิดอื่นหลายร้อยเท่าค่ะลิกแนนมีคุณสมบัติก็คือต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนจากพืชด้วยนะคะช่วยลดการอักเสบในร่างกายการได้รับสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเพียงพอนั้นจะยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังก็คือในส่วนของโรคเบาหวานชนิดที่2โรคอ้วนโรคหัวใจภาวะการอักเสบในร่างกายค่ะนอกจากอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเมล็ดแฟกซ์ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งนะคะมีงานวิจัยบางส่วนเขาพบว่าสารแลคนินในเมล็ดแฟกซ์นั้นอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิดอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งลำไส้การศึกษาเชิงสังเกตเขาพบนะคะว่าผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่รับประทานเมล็ดแฟกซ์มีแนวโน้มเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมนั้นน้อยลงในขณะเดียวกันการศึกษาในผู้ชายก็ยังพบว่าการรับประทานเมล็ดแฟกซ์ในปริมาณ30กรัมต่อวันร่วมกับอาหารไขมันต่ำประเภทอื่นนะคะอาจจะช่วยลดสารบ่งชี้ความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะการบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมเนื่องจากว่าเมล็ดแฟกซ์นั้นมีไฟโตเอสโตรเจนนะคะซึ่งอาจจะส่งผลต่อความสมดุลฮอร์โมนได้ถ้าหากว่าคุณได้รับมากจนเกินไปเมล็ดแฟกซ์ยังช่วยให้ระบบการขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นแล้วนะคะว่าเขามีไฟเบอร์ที่สูง1ช้อนโต๊ะนั้นเขาจะให้ไฟเบอร์ประมาณ3กรัมด้วยกันไฟเบอร์ในเมล็ดแฟกซ์นั้นจะมี2ชนิดนะคะก็คือไฟเบอร์ละลายน้ำได้แล้วก็ไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำก็ดีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหารนั่นคือช่วยให้ถ่ายได้ดีขึ้นนะคะกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้แล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคลำไส้แปรปรวนค่ะเมล็ดแฟกซ์ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะด้วยไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำในเมล็ดแฟกซ์นั้นช่วยชะลอการย่อยอาหารผลลัพธ์ก็คือช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดความเพิ่มขึ้นของน้ำตาลหลังมื้ออาหารด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเมล็ดแฟกซ์นั้นยังเป็นโปรตีนจากพืชคุณภาพดีค่ะก็เหมาะสำหรับทานในกลุ่มของมังสวิรัติด้วยนะคะผู้ที่ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ในงานวิจัยในสัตว์ทดลองเขาพบว่าโปรตีนจากเมล็ดแฟกซ์นั้นอาจจะช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันลดระดับคอเลสเตอรอลลดการเกิดเนื้องอกมีฤทธิ์ต้านเชื้อราค่ะเมล็ดแฟกซ์ยังช่วยบำรุงเส้นผมผิวและเล็บด้วยโอเมก้า3และสารอาหารในเมล็ดแฟกซ์นะคะจะช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงลดผมแห้งเสียเสริมสุขภาพเล็บและทำให้ผิวพรรณของเรานั้นดูมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะเมล็ดแฟกซ์นั้นสามารถทานได้นะคะทานดิบก็ได้ด้วยในปริมาณที่พอเหมาะโดยทั่วไปผู้ใหญ่สามารถรับประทานวันละประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะได้อย่างปลอดภัยนะคะทั้งนี้ค่ะเมล็ดแฟกซ์นั้นสามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูอาจจะทานกับโยเกิร์ตก็ได้นะคะใส่ในซีเรียลหรือว่าโอ๊ตมิลก็ได้เช่นเดียวกันปั้นร่วมกับสมูทตี้หรือว่าเครื่องดื่มเพื่อที่จะเพิ่มไฟเบอร์และไขมันที่ดีหรือแม้แต่นำไปผสมในขนมปังคุกกี้แพนเค้กหรือจะทานกับไข่ก็ได้นะคะสำหรับสายวีแกนที่เขาชอบทานกันนอกจากนี้ค่ะยังสามารถใส่ในอาหารคาวไม่ว่าจะเป็นซุปในซอสเนื้อบดลูกชิ้นหรือแม้แต่โรยหน้าในสลัดค่ะเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการนะคะรวมถึงสามารถที่จะนำไปต้มทำเจลพอกหน้าได้ด้วยนะคะโดยการบดเมล็ดก่อนทานเพื่อให้ร่างกายนั้นดูดซึมสารอาหารได้ดีและทานในปริมาณที่พอเหมาะนั่นคือประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะพร้อมๆกับการดื่มน้ำให้มากๆด้วยนะคะแม้มีประโยชน์มากมายเขาก็ยังมีโทษเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเมล็ดแฟกซ์นะคะจะทานให้ปลอดภัยก็ควรทานในปริมาณที่แนะนำอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือ 1-2 ช้อนโต๊ะแต่ถ้าหากว่าคุณทานมากเกินไปโดยเฉพาะคุณดื่มน้ำน้อยด้วยอาจจะเกิดโทษนั่นคืออาจจะเกิดอาการแพ้แม้ว่าพบได้น้อยแต่ก็มีคนที่มีอาการแพ้เช่นเดียวกันนะคะเช่นมีอาการคันบวมลมพิษและก็อาจจะเกิดการอักเสบได้ถ้าหากว่าคุณทานมากเกินไปหรือทานเมล็ดแฟกซ์ที่เก็บไม่ดีนะคะอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายแทนนอกจากนี้อาจจะกระทบต่อฮอร์โมนค่ะที่มีฤทธิ์คล้ายกับเอสโตรเจนอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วใช่ไหมคะอาจจะทำให้รอบเดือนคลาดเคลื่อนหรือไม่เหมาะกับผู้

ผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของถุงน้ำในรังไข่อันตรายต่อคุณแม่และก็เด็กนะคะในส่วนของสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรควรเลี่ยงเพราะว่าส่งผลต่อระดับฮอร์โมนเพราะมีสารไฟโตเอสโตรเจนอย่างที่ได้กล่าวไปด้วยปัญหาทางเดินอาหารก็เช่นเดียวกันค่ะทานปุ๊บปั๊บในปริมาณมากก็อาจจะทำให้เกิดท้องเสียปวดท้องหรือว่าท้องอืดได้ด้วยเช่นเดียวกันลำไส้อุดตันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าทานแบบผงแห้งๆโดยที่ไม่ดื่มน้ำตามตัวไฟเบอร์จะไปจับตัวกันเป็นก้อนในลำไส้นะคะแล้วก็อาจจะไปตีกับยาประจำตัวที่คุณทานอยู่ได้ไฟเบอร์ที่หนืดๆนี่แหละค่ะจะไปขวางการดูดซึมของยาโดยเฉพาะยาลดน้ำตาลในเลือดอย่างเช่นผู้ที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติเนื่องจากว่าอาจจะทำให้เลือดแข็งตัวช้าและผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาลดน้ำตาลในเลือดฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในการทานเมล็ดแฟกซ์แม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายก็ตามแต่ก็อาจจะส่งผลเสียได้ถ้าหากว่าเราทานไม่ถูกต้องหรือเราอาจจะเป็นคนที่แพ้เมล็ดแฟกซ์ก็ได้นะคะในส่วนตรงนี้แล้วก็ควรทานให้ในปริมาณที่พอเหมาะด้วยก็คือ 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะฝากไว้สำหรับใครที่สนใจอยากจะทานเมล็ดแฟกซ์เพื่อที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ

ค่ะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของอีสุกอีใสนะคะหลายคนคงสงสัยให้ทำไมถึงพูดเรื่องนี้ใช่ไหมคะอีสุกอีใสนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเคยเป็นแล้วหายแล้วแล้วเป็นอีกได้หรือไม่นะคะอีสุกอีใสนี้จริงๆไม่ใช่โรคใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่าเรารู้จักกันมานานแล้วแล้วก็แต่ว่ามีคนอาจจะสงสัยค่ะว่าถ้าหากว่าเราเคยเป็นอีสุกอีใสเคยเป็นแล้วหายไปแล้วกลับมาเป็นได้อีกหรือไม่นะคะโรคอีสุกอีใสโดยทั่วไปแล้วนะคะมักไม่กลับมาเป็นซ้ำได้อีกซึ่งหากว่าติดเชื้อแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นตลอดชีวิตค่ะแต่ก็ยังพบนะคะว่าในคนที่มีภูมิต้านทานปกติสามารถที่จะเป็นโรคอีสุกอีใสครั้งที่2ได้แต่อาการมักไม่รุนแรงค่ะและไม่ค่อยเกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะซึ่งจะแตกต่างจากผู้ที่มีโรคประจำตัวที่จะต้องกินยากดภูมิหรือว่ามีภูมิคุ้มกันบกพร่องที่สามารถเป็นซ้ำได้บ่อยกว่าค่ะโรคอีสุกอีใสเป็นโรคไข้ออกผื่นอย่างที่เรารู้จักนะคะจะมีอาการไข้มีตึมีผื่นตุ่มน้ำใสขึ้นที่บริเวณผิวหนังของเราทั่วร่างกายทั่วร่างกายเลยมักพบที่ลำตัวแล้วก็ใบหน้ามากกว่านะคะบริเวณแขนหรือว่าขานั่นเองบางรายก็อาจจะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและระบบอื่นๆร่วมด้วยพบได้บ่อยก็คือในกลุ่มของเด็กบางครั้งอาจจะพบภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นเดียวกันค่ะสาเหตุของโรคนี้นะคะก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดงูสวัดนั่นเองค่ะฉะนั้นอีสุกอีใสจะเกี่ยวข้องกับงูสวัดด้วยนะคะแต่ว่าไว้โอกาสหน้าที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องนี้มาดูของอาการของโรคอีสุกอีใสกันก่อนนะคะแน่นอนว่าจะมีอาการไข้ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวคล้ายๆกับไข้หวัดนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีผื่นตุ่มน้ำใสขึ้นที่บริเวณผิวหนังไข้จะสูงหรือว่าน้อยและตุ่มจะมีจำนวนมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับอายุนะคะเด็กก็จะมีเพียงไข้ต่ำจะมีเพียงแค่ไข้ต่ำๆจะมีตุ่มจำนวนน้อยในขณะที่เด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่มักจะมีไข้สูงและมีตุ่มจำนวนมากค่ะลักษณะของผื่นนะคะก็จะมีลักษณะเฉพาะผื่นจะเริ่มจากตุ่มแดงก่อนแล้วก็กลายเป็นตุ่มใสและแตกออกเป็นสะเก็ดเมื่อผื่นขึ้นแล้ว 2-3 วันจะเห็นตุ่มหลายชนิดในเวลาเดียวกันค่ะโรคอีสุกอีใสสามารถที่จะแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้ง่ายมากนะคะเพราะว่าเชื้ออยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานและผู้ป่วยอีสุกอีใสสามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นได้หลายวันตั้งแต่ 1-2 วันก่อนมีไข้และมีผื่นไปจนถึงเมื่อตุ่มสุดท้ายตกสะเก็ดหรือประมาณ7วันหลังจากผู้ป่วยเริ่มมีอาการด้วยนะคะอันตรายของโรคนี้นั้นมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปช่วงต้นก็คือในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ผื่นจะขึ้นตามลำตัวและใบหน้ามากกว่าแขนและขาอย่างที่ได้กล่าวไปเด็กที่ป่วยเป็นอีสุกอีใสก็จะมีอาการที่ไม่รุนแรงค่ะและจะพบภาวะแทรกซ้อนทางปอดและสมองได้น้อยกว่าผู้ป่วยที่เป็นเด็กโตอายุมากกว่าหรือว่าเท่ากับ13ปีและผู้ใหญ่แต่พบการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่ผิวหนังได้บ่อยนะคะทำให้เกิดแผลเป็นที่ผิวหนังและอาจจะถึงขั้นทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้นะคะมักจะพบในทารกแรกเกิดผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยแล้วก็รุนแรงที่สุดนั่นคือการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังค่ะการติดเชื้อในกระแสเลือดภาวะเกล็ดเลือดต่ำปอดอักเสบสมองอักเสบเป็นต้นซึ่งทั้งนี้นะคะแต่ละอย่างที่จะเป็นก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละรายด้วยนะคะซึ่งสภาพร่างกายแต่ละคนอย่างที่ได้กล่าวไปว่าจะไม่เหมือนกันโรคอีสุกอีใสเป็นโรคที่หายได้เองนะคะอาจจะมีเพียงแค่ไข้ไม่กี่วันส่วนตุ่มจะตกสะเก็ดแล้วก็ค่อยๆหายไปเอง 1-3 สัปดาห์ทีนี้ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอีสุกอีใสก็คือควรพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้มากๆถ้ามีไข้สูงใช้ยาเพื่อลดไข้ไม่ควรทานยาแอสไพรินนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการทางสมองและตับถึงขั้นเสียชีวิตได้ควรอาบน้ำแล้วก็ใช้สบู่ฟอกผิวหนังให้สะอาดควรตัดเล็บให้สั้นแล้วก็หลีกเลี่ยงการแกะเกาเพราะอาจจะทำให้ติดเชื้อค่ะในรายที่มีอาการคันมากๆก็อาจจะใช้ยาแก้คันช่วยลดอาการคันที่เกิดขึ้นนะคะ
การป้องกันโรคอีสุกอีใสเป็นเรื่องยากค่ะเพราะผู้ป่วยสามารถที่จะแพร่เชื้อไวรัสอีสุกอีใสให้ผู้อื่นได้ตั้งแต่ช่วงออกอาการไข้ที่ได้กล่าวไปนะคะไปจนถึงช่วงที่แผลแห้งตกสะเก็ดดังนั้นทางป้องกันที่ดีที่สุดก็คือถ้าบุตรหลานป่วยด้วยอีสุกอีใสงดไปโรงเรียนค่ะป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อให้คนอื่นนะคะและการฉีดวัคซีนอีสุกอีใสซึ่งก็เป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับเด็กที่มีอายุ1ปีขึ้นไปค่ะแม้ว่าวัคซีนสามารถป้องกันโรคได้ผลกว่าร้อยละ 94-99 แต่ผู้ที่ฉีดแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นโรคได้แต่อาการจะไม่รุนแรงค่ะเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นไปนะคะและกระตุ้นอีกเข็มเมื่ออายุ2-4 ปีค่ะโดยในเด็กอายุน้อยกว่า12ปีเข็ม2นั้นฉีดห่างกันอย่างน้อย3เดือนนะคะถ้าอายุเกิน13ปีขึ้นไปแนะนำให้ฉีด2เข็มห่างกันอย่างน้อย1เดือนค่ะนะคะถ้าหากว่าบุตรหลานของท่านเป็นย้ำกันอีกครั้งควรงดไปโรงเรียนให้อยู่บ้านนะคะเพื่อที่จะไม่แพร่เชื้อสู่บุคคลอื่นค่ะเพราะว่าการแพร่เชื้ออีสุกอีใสเป็นได้ตั้งแต่เริ่มมีไข้จนถึงแผลนั้นตกสะเก็ดเลยนะคะฉะนั้นเขาจะมีระยะเวลาในการแพร่เชื้อนั้นยาวนานเหลือเกินนะคะที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงต้นของรายการด้วยแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของพฤติกรรมของเด็กไทยที่เสี่ยงต่อโรคอ้วนค่ะทั้งนี้นะคะพฤติกรรมที่ทำให้เด็กนั้นเสี่ยงต่อโรคอ้วนนั้นมีอะไรบ้างเป็นข้อมูลจากทางสสส.มาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะประการแรกคือเด็กที่ติดหวานทานจุบจิบนี่แหละค่ะด้วยพฤติกรรมการบริโภคในส่วนของเครื่องดื่มที่มีรสหวานขนมกรุบกรอบอาหารที่มีไขมันสูงสูงนะคะเกินความจำเป็นของร่างกายนั่นคือทานมากจนเกินไปก็จะเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของโรคอ้วนนะคะประการต่อมาคือพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งค่ะจริงๆไม่เฉพาะเด็กเท่านั้นนะคะผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะคะพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเด็กในวัยเรียนวัยรุ่นที่ใช้เวลานั่งนั่งนอนนอนนั่งนั่งนอนนอนที่กล่าวนี้คือไม่รวมเวลาที่นอนหลับนะคะคือใช้เวลาสูงถึง 13-14 ชั่วโมงต่อวันทำให้ระบบการเผาผลาญนั้นทำงานได้ไม่เต็มที่ค่ะแน่นอนว่าพฤติกรรมนี้ส่งผลทำให้เสี่ยงต่อโรคอ้วนเช่นเดียวกันพฤติกรรมติดจอมากกว่าขยับตัวนะคะโดยเด็กๆนั้นใช้เวลาหน้าจอเกิน2ชั่วโมงต่อวันเชื่อว่าเด็กแต่ละคนเกิน2ชั่วโมงต่อวันแน่นอนเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการทานจุบจิบขณะดูหน้าจอแล้วก็ส่งผลทำให้มีกิจกรรมทางกายนั้นลดลงค่ะต่อมาคือพฤติกรรมนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอเด็กสมัยนี้นอนดึกมากนะคะนอนดึกมากจริงๆเด็กสมัยก่อนเราจะอย่างตัวเองใช่ไหมคะเวลาคุณแม่ให้นอนก็คือจะไม่เกิน2ทุ่มใช่ไหมคะก็จะโดนไล่ให้ไปนอนแล้วใช่ไหมคะแต่เด็กเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าบางคนตีหนึ่งตีสองบางคนโต้รุ่งเลยก็มีนะคะพฤติกรรมการนอนดึกนอนพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยราคาส่งผลต่อฮอร์โมนในการควบคุมความหิวและความอิ่มทำให้เด็กนั้นมีแนวโน้มค่ะที่จะทานอาหารที่มีพลังงานสูงๆนั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทั้ง4พฤติกรรมอย่างที่ได้กล่าวมาก็คือติดหวานทานจุบจิบพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งพฤติกรรมติดจอมากกว่าขยับตัวและพฤติกรรมการนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอเหล่านี้นะคะก็เปลี่ยนเป็นแทนด้วยการกินเป็นเล่นพอนอนดีนะคะวัยเรียนวัยรุ่นไทยห่างไกลจากโรคอ้วนซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยที่นำพาไปสู่โรคNCDS นะคะในวันข้างหน้าได้ฉะนั้นนะคะเราจะมาเติบโตแบบสูงดีสมส่วนไปด้วยกันก็เป็นคำแนะนำจากทางสสส.นี่แหละค่ะแนะนำให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ดูแลบุตรหลานของท่านนะคะดูพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ถ้าหากว่าบุตรหลานของท่านมีพฤติกรรมในการติดหวานทานจุบจิบพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งคือนั่งอยู่กับที่
นั่งอยู่กับที่นอนอยู่กับที่นะคะไม่รวมเวลานอนหลับอยู่แบบนั้นนะคะโดยที่ไม่ลุกไปทำอะไรเลยนะคะแล้วก็ติดจอมากกว่าการขยับตัวรวมถึงการนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอถ้าหากว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุตรหลานของท่านใหม่นะคะให้เป็นกินเป็นเล่นพอนอนดีนะคะก็จะห่างไกลจากโรคอ้วนได้หรือที่ได้กล่าวไปว่าโรคอ้วนนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยที่นำไปสู่โรค NCDS นะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นในส่วนของโรคเบาหวานนะคะฉะนั้นนะคะเพื่ออนาคตที่มีสุขภาพที่ดีสสส.ก็บอกว่าเราจะสูงดีสมส่วนไปด้วยกันด้วยการลดพฤติกรรมอย่างที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้ด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินสู่การวิเคราะห์การขายผ่าน AI นกกระซิบและเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กระทรวงการคลังต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินสู่การวิเคราะห์การขายผ่าน AI นกกระซิบและเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินตรวจช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าร้านค้ามียอดขายเพิ่มมากขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่หลังจากนี้ต้องสนับสนุนให้ร้านค้าขายได้เก่งและบริหารต้นทุนได้โดยนกกระซิบจะช่วยวิเคราะห์การขายให้ฟรีทำให้ร้านค้ารู้ว่าวันไหนและสินค้าชิ้นไหนขายดีซึ่งจะทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนและเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดไปสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่บสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนและขยายกิจการได้ง่ายนันทิกาคิดปาโลรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งมติวิปฝ่ายรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ให้แล้วเสร็จในเวลา 19:00 นของวันนี้
8: นายโสภณ สารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งจากที่ประชุมถึงผลการหารือระหว่างรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570จะแล้วเสร็จภายในวันนี้โดยกำหนดกรอบการอภิปรายของฝ่ายค้านไว้6ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายรัฐบาลจะบริหารเวลาให้อยู่ภายในกรอบที่กำหนดส่วนการอภิปรายในแต่ละมาตราหากมีผู้ขออภิปรายจำนวนมากหรือมีการประท้วงประธานจะใช้ดุลพินิจตามแนวทางที่ดำเนินการมาตลอด3วันที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าในวันพรุ่งนี้จะไม่มีการประชุมสภาและจะเพิ่มการประชุมนัดพิเศษในส

0: ต่อวาสนาการเกณฑ์รายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุสนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุสรวมถึงการโจมตีเรือพาณิชย์และการข่มขู่ที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพิ่มเติมในน่านน้ำแห่งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและเศรษฐกิจโลกเลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำต่างๆที่อาจส่งผลให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นได้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบดีลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัย

0: ประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: สภะข่าวสารเมืองล้านนาห่วมฮักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ป้ากับผมนะครับฉลาดกนิยัติผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 น.ถึงบ่าย 3:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับวันนี้ก็มาพร้อมครับสายฝนนะครับในช่วงนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับฝนก็ตกหยุดนะครับตลอดทั้งวันนะครับมาดูในเรื่องของข่าวสารนะครับในช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้นะครับสภาพอากาศเป็นจะได้กันพองนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับในช่วงของวันที่10ถึง11กันยายน2569ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะครับก็ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแห่งบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ระมัดระวังในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มตุ่ยนะครับในส่วนของสภาพอากาศวันนี้นะครับตั้งแต่เตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนและก็ลำปางนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่10ถึง16กันยายน2569ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโอกาสในการเกิดฝนนะครับวันนี้ร้อยละ70ของพื้นที่จากนั้นนะครับวันพรุ่งนี้นะครับปริมาณฝนก็จะลดลงเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่จากนั้นวันที่12กันยายนปริมาณฝนก็จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่จากนั้นนะครับวันที่13กันยายนปริมาณฝนก็จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่14กันยายนจากนั้นนะครับวันที่15กันยายนนะครับปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็วันที่16กันยายนนะครับปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศ7วันข้างหน้านะครับในช่วงของวันที่10ถึง16กันยายน2569ปริมาณฝนนะครับอยู่ที่ร้อยละ30ไปจนถึงร้อยละ70ของพื้นที่นะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของดินถล่มนะครับดินโคลนถล่มต่างๆนะครับในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนที่ตกหนักนะครับซึ่งในส่วนของดินถล่มนะครับก็เป็นภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะในช่วงของหลังจากที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในส่วนของการสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบตัวแล้วก็รู้ทันสัญญาณเตือนดินถล่มจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการช่วยให้เฮานั้นสามารถที่จะสังเกตเห็นความผิดปกติแล้วก็ตัดสินใจอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้ทันท่วงทีนะครับซึ่งหากพบสัญญาณเหล่านี้นะครับก็คือฝนตกหนักต่อเนื่องมากกว่า6ชั่วโมงระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีส้มขุ่นแดงหรือว่ามีสีคล้ายดินมีกิ่งไม้ต้นไม้หินดินหรือว่าดินโคลน
ถูกพัดมากับน้ำนะครับและได้ยินเสียงผิดปกติจากภูเขาดินอยู่ในสภาพอิ่มน้ำหรือว่าชุ่มน้ำมากกว่าปกติเมื่อสังเกตเห็นความผิดปกติอย่ารอดูสถานการณ์ต่อนะครับก็รีบหยิบกระเป๋าฉุกเฉินเตรียมไหว้แล้วก็อพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยทันทีนะครับเพราะว่าทุกนาทีล้วนมีความสำคัญต่อชีวิตและความปลอดภัยของทุกท่านด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของดินโคลนถล่มนะครับซึ่งก็เป็นภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือทุกฟังได้

เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้แจ้งไฟฟ้าหากผู้แจ้งไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้แจ้งไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ Line Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก Line เว็บไซต์ต้องเป็น www.pea.co.th แอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันมั่นเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ.1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้าง

อุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคด้านประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไทยกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนกับแฮมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียงการตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน CT Framework Targetเปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแห่สู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี2030และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนฮู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับ
ประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นำมือถูกฟังได้ติดตามหับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็มีฝนนะครับที่ตกค่อนข้างที่จะหนักนะครับทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับก็ได้มีการปิดให้บริการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกห้วยตึงเท่าชั่วคราวนะครับตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปแล้วก็ที่น้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับจึงได้มีการปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาและก็น้ำตกตาดหมอกแล้วก็น้ำตกห้วยตึงเท่าตุยนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้นะครับ10กันยายน2569วันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับในการทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงเส้นทางชากาแฟในพื้นที่ตำบลนาเกียนอำเภออมก่อยนะครับซึ่งทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ภาคีเครือข่ายได้มีการจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงภายใต้เส้นทางชาและกาแฟเส้นทางที่2นะครับในพื้นที่อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หน่วยงานภาครัฐเอกชนคณะสื่อมวลชนและก็อินฟลูเอนเซอร์นะครับร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงซึ่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เปิดเผยถึงกิจกรรมเรื่องของการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงภายใต้เส้นทางชาและกาแฟในเตือนนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่2แล้วนะครับที่ต้องการในการส่งเสริมสนับสนุนตั้งแต่แปลงปลูกการแปรรูปไปจนถึงการจำหน่ายตลอดจนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่ครบวงจรทั้งต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำมีแหล่งท่องเที่ยวและก็กิจกรรมต่อเนื่องโดยในพื้นที่ตำบลนาเกียนอำเภออมก่อยนะครับก็มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเส้นทางน้ำตกห้วยน้ำเย็นรวมระยะทางไปกลับกว่า13กิโลเมตรก็จะได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าต้นน้ำธรรมชาติอันบริสุทธิ์จิบกาแฟหอมกรุ่นพักผ่อนหย่อนใจไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่านะครับซึ่งกิจกรรมการทดสอบเส้นทางในพื้นที่อำเภออมก่อยนะครับก็เป็นแห่งหนึ่งเส้นทางที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าจะเป็นชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศนอกจากนี้นะครับทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ยังมีแผนจัดกิจกรรมทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้เส้นทางชาและกาแฟอย่างต่อเนื่องแห่ง2เส้นทางในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้นะครับมาพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและก็การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อครอบคลุมและก็ยั่งยืนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับเรื่องของสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นะครับซึ่งสินค้า GI นะครับของจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเรื่องของบะแควนเชียงใหม่นะครับซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการชวนทำความรู้จัก2เครื่องเทศ GI บะแควนเชียงใหม่แล้วก็พริกไทยสุไหงอุเบเพื่อที่จะชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เครื่องเทศคุณภาพเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบไทยนะครับซึ่งทางด้านของนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เปิดเผยนะครับเรื่องของการส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยกลไกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เป็นแห่งหนึ่งนโยบายสำคัญของทางกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับที่มุ่งในเรื่องของการยกระดับสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าและก่อสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่กับการส่งเสริมสินค้า GIเพื่อที่จะเพิ่มรายได้และก่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร SME และก่อชุมชนผู้ผลิตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งการขึ้นทะเบียน GI บะแควนเชียงใหม่และก่อพริกไทยสุไหงอุเบนะครับได้สะท้อนเห็นถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรที่มีความโดดเด่นจากแหล่งกำเนิดโดยสามารถที่จะนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกต่างเพิ่มมูลค่าและก่อสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพและก็มาตรฐานของสินค้าสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและก็เปิดทางให้ผู้ผลิตนำอัตลักษณ์ของสินค้าไปต่อยอดเป็นวัตถุดิบสำหรับอาหารคุณภาพเครื่องปรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปและก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีมูลค่าเพิ่มได้หลากหลายรูปแบบตัวนะครับสำหรับบะแควนเชียงใหม่นะครับก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เจ้าล้านนาฮือใจเป็นประโยชน์และก่อสืบทอดภูมิปัญญาการผลิตมาอย่างยาวนานนะครับกว่า100ปีปลูกในบริเวณไร่เขาหรือว่าพื้นที่สูงชันที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ800ถึง 1,200 เมตรอากาศค่อนข้างเย็นมีความชื้นสูงดินมีความเป็นกรดและก็ระบายน้ำได้ดีทรงผลฮือบะแควนมีรสชาติเผ็ดร้อนและก็กลิ่นหอมแรงเป็นเอกลักษณ์โดยบะแควนเชียงใหม่นะครับจะมีผลทรงกลมเปลือกครุขะผลอ่อนสีเขียวผลแก่สีแดงและเมื่อแก่จัดก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำอมน้ำตาลและปลีออกเป็นสองซีกภายในนะครับก็จะมีเม็ดสีดำเป็นมันนิยมเป็นเครื่องเทศในอาหารพื้นเมืองภาคเหนือช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นคาวของอาหารและก็เพิ่มรสชาติของอาหารให้อร่อยยิ่งขึ้นโดยผลสดจะนำมาดองกับน้ำป่านะครับรับประทานเป็นพักแก้มกับลาบลู่ซ่าส่วนผลแห้งนะครับก็จะนำมาใช้เป็นเครื่องเทศและก็ปรุงรสอาหารโดยเป็นส่วนผสมของพริกลาบหรือว่าพริกแกงในอาหารพื้นเมืองบ่ว่าจะเป็นลาบยำจิ้นไก่แกงผักกาดแกงฟักแกงแค่แกงอ่อมเป็นต้นทั้งยังมีสรรพคุณในเรื่องของแก้วิงเวียนและก็ขับลมในลำไส้ตุยนะครับทั้งนี้บะแควนเชียงใหม่ก็นับว่าเป็นสินค้า GI รายการที่8ของจังหวัดต่อจากผ้าตินจกแม่แจ่มศิลาดลเชียงใหม่ร่มบ่อสร้างข้าวกำล้านนากาแฟเทพเสด็จส้มสายน้ำผึ้งฝางและก็ลิ้นจี่จักรพรรดิฝางนะครับปัจจุบันนะครับก็มีผู้ผลิตบะแควนเชียงใหม่บะแควนเชียงใหม่นะครับประมาณ500ถึง600รายมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย500ถึง600ตันต่อปีโดยจำหน่ายในรูปแบบบะแควนสดและก็บะแควนแห้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า15ถึง18ล้านบาทต่อปีแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดทั้งในกลุ่มผู้บริโภคร้านอาหารและก็อุตสาหกรรมอาหารที่ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบกับท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์และก็คุณภาพสูงตุยนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของ
บักแควนเจียงใหม่นะครับในส่วนของพริกไทยสุงไหงอูเบนะครับก็เป็นพริกไทยสายพันธุ์พื้นเมืองตั้งเดิมของอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลโดดเด่นในเรื่องของรสชาติเผ็ดร้อนลึกและก็กลิ่นหอมเข้มเม็ดพริกไทยมีลักษณะทรงกลมขนาดค่อนข้างเล็กผิวเปลือกมันวาวแล้วก็มีผิวเปลือกคลุกคละขึ้นอยู่กับลักษณะการแปรรูปโดยปลูกในแหล่งผลิตพริกไทยชั้นดีมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบระหว่างพื้นที่สูงและเกาะชายทะเลมีแหล่งน้ำธรรมชาติและเกาะดินอุดมสมบูรณ์ซึ่งบริเวณดังกล่าวก็เป็นเส้นทางหากินของข้างคาวแม่ไก่กว่าแสนตัวนะครับจึงมีซากอินทรีย์วัตถุและเกาะมูลข้างคาวนะครับที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพริกไทยตุ๋ยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเรื่องของสินค้า GI นะครับทั้งบักแควนเจียงใหม่และก็พริกไทยสุงไหงอุเบนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับประเพณีล้านนาในเดือน12เปงหรือว่าเดือน12เหนือก็ตรงกับเดือนกันยายน2569นะครับซึ่งประเพณีในเดือนนี้นะครับก็จะมีเรื่องของประเพณี12เปงนะครับก็เป็นวันปล่อยผีตามความเชื่อของชาวล้านนาแล้วก็เป็นโอกาสให้ลูกหลานได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษญาติพี่น้องผู้ล่วงลับนะครับซึ่งปีนี้นะครับก็ตรงกับวันที่26กันยายน2569ประเพณี12เปงนะครับก็ตรงกับเดือน12ออก15ค่ำนะครับซึ่งตำนานนะครับในพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารนะครับก็มีรัชศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้สดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมถึงขั้นโสดาปฏิผลทรงถวายทยธรรมแด่พระพุทธเจ้าและก็สาวกเป็นประจำแต่บ่เคยอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับครั้งหนึ่งนะครับฝูงเปรตผู้เป็นญาติรู้สึกเสียใจที่บ่ได้รับส่วนกุศลวันหนึ่งนะครับพอตกเพลาราตีนะครับก็สำแดงกายทรงเสียงร้องห่วยหวนเป็นที่น่าสะพึงกลัวตลอดราตีนั่นซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับพระเจ้าพิมพิสารก็บ่ทราบสาเหตุจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ได้ทรงสำแดงเหตุให้ทราบตั้งแต่นั้นมานะครับพระเจ้าพิมพิสารก็อุทิศส่วนกุศลให้ทุกครั้งเพื่อถวายทยธรรมโดยผ่านการลังน้ำทักษิโณทกเปรตทั้งหลายก็ได้รับแล้วก็พ้นจากทุกขเวทนานะครับซึ่งที่มาของความหมายนะครับประเพณี12เปงก็เป็นประเพณีทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาผู้ล่วงลับในวันเพ็ญเดือน12เหนือหรือว่าเดือน10ของภาคกลางโดยเฉพาะได้เจือกันว่าในวันดังกล่าวพญายมราชได้ปลดปล่อยวิญญาณของผู้ตายให้กลับมาสู่โลกมนุษย์เพื่อรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องนะครับดังนั้นจึงนิยมไปทำบุญที่วัดอย่างมากมายเป็นกรณีพิเศษประเพณีนี้นะครับก็ตรงกับกิจกรรมของไทยภาคอื่นๆตุยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับตำนานเรื่องของประเพณี12เปงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับจากข้อมูลจากอาจารย์สนั่นธรรมทีนำมุทบุฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันพรุ่งขออภัยนะครับปะกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทของทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเมื่อเวลา 13:13 นที่ผ่านมาตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนำตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมหารือต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น
9: นายเอกนิติพิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากอยากให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก 1-2 เดือนว่าจะรับไปพิจารณาและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยเร็วและขอบคุณสำหรับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีโดยยังคงมีเม็ดเงินเหลือพอจะดำเนินการต่อไปได้ซึ่งปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุโครงการคือปัญหาวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า26ล้านคนเมื่อรวมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนรวมประชาชนที่ได้รับประโยชน์กว่า40ล้านคนขณะเดียวกันมีร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการกว่า1ล้าน2แสนรายทั่วประเทศจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 150,000 ล้านบาทถือเป็นสัดส่วนกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร 16-17% ที่เหลือกระจายอยู่ทั่วประเทศและเป็นร้านค้ารายย่อยนันทิกาคิปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานชี้แจงข้อมูล Data Center ในกรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบ49แห่งพร้อมสั่งตรวจสอบทั้งหมด
10: คณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณี Data Center ในกรุงเทพมหานครโดยนายพรมวิสิทธิ์เศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยก่อนการประชุมว่าจากการรวบรวมข้อมูลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเบื้องต้นพบ Data Center รวม49แห่งแบ่งเป็นอาคารเดี่ยว6แห่งและอยู่ภายในอาคาร43แห่ง ในจำนวนนี้เป็นของภาครัฐ10แห่งและภาคเอกชน33แห่งซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบ Data Center ทั้งหมดโดยเฉพาะการใช้น้ำและไฟฟ้าพร้อมเตรียมสรุปผลวันนี้พร้อมประสานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติร่วมประเมินผลกระทบส่วนการกำหนดโซนนิ่ง Data Center ยังต้องรอคำนิยามและหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในประมาณ1เดือนก่อนกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรับมือปริมาณขยะที่จะเพิ่มสูงขึ้นช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยเฉพาะเศษประทัดจากพิธีแห่พระรอบเมือง
11: นายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจบ่อฝังกบขยะศูนย์กำจัดมูลฝอยหลวงจังหวัดภูเก็ตพร้อมหารือเจ้าหน้าที่ถึงแนวทางรองรับขยะที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยเฉพาะเศษประทัดจากพิธีแห่พระรอบเมืองหรือพิธีอิ้วเก้งของแต่ละศาลเจ้าซึ่งในขณะนี้ได้มีการไถปรับพื้นที่บางส่วนเพื่อเตรียมรองรับทั้งขยะอินทรีย์และเศษประทัดในช่วงเวลากล่าวแล้วปัจจุบันมีขยะสะสมในบ่อพักก่อนเข้าสู่เตาเผาขยะประมาณ 11,000 ตันจากขีดความสามารถเดิม 9,000 ตันขณะที่แต่ละวันมีขยะเข้าสู่ระบบประมาณ 1,100 ตันถึง 1,300 ตันจึงต้องเร่งหารือร่วมกับสมาคมอ้ามภูเก็ตเพื่อขอความร่วมมือศาลเจ้าทุกแห่งให้คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดภาระระบบกำจัดและเตรียมรับมือปริมาณขยะที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตลอดช่วงประเพณีถือศีลกินผักอย่างแน่นอนนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล่าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ปี่ปี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
2: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: งานแบบนี้ในยุคการทำงานนะครับที่ท่านภูมิกับตั้งแต่ก็ต้องยกตั้งแต่รองเจนแล้วนะครับก็ทำงานแบบนี้คือภูมิคำชาออกทีมงานก็ทำงานด้วยกันไม่ใช่ว่าภูมิคำชาแม่งนั่งแต่สั่งการอย่างเดียวผมว่ามันหมดยุควิธีการทำงานแบบนี้แล้วนะครับเราก็ลงไปด้วยกันเพราะว่าไม่งั้นมันก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ไงพี่ต้อมอันนี้คือส่วนที่มีความสำคัญที่เล่าให้ฟังก็ยกเคสตัวอย่างให้ฟังนะครับ
1: คราวนี้ที่เราพยายามที่จะนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนก็คือว่าเวลาที่ฝนตกอ่ะนะคะเชียงใหม่มีทางลอดหลายช่วงนะคะ
0: เรื่องนี้ผมก็เคยคิดกำลังจะทำนะพี่ต้อมแต่ก็พูดเตือนมาหลายครั้งแล้วว่าไอ้ทางลอดเนี่ยบางทีหลายคนก็ช่วยเราเช็คนะแล้วไม่ใช่แค่พี่น้องประชาชนที่ช่วยกันเช็คนะทีมงานของแขวงท่านรองธีรพงศ์นะเขาก็มีทีมของเขาเพราะว่าพอฝนตกเรากลัวเรื่องของน้ำรอการระบายถ้าน้ำรอการระบายเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยไม่ว่าจะถนนไหนหรือทางลอดนะมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแล้วที่ผมห่วงเรื่องอะไรผมห่วงคือทางลอดไม่ใช่ที่หลบฝนนะครับอันนี้ต้องเน้นย้ำกันตลอดว่าทางลอดไม่ใช่ที่หลบฝนสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าฝนมันตกท่านอยู่ใต้ทางลอดตัวท่านไม่เปียกนะครับแต่น้ำที่มันไหลระดับลงมาเนี่ยเพราะว่ามันจากสูงลงไปแล้วมันก็ชันลงไปถูกไหมพี่ต้อมน้ำมันไหลลงมาตลอดไงมันระบายไม่ทันหรือรถที่เขาใช้เส้นทางขับมาปกติไม่ได้เพิ่มความเร็วอะไรนะแต่เมื่อระยะมันลาดลงไปความเร็วยังไงมันก็ต้องเพิ่มขึ้นหรือบางคนขับรถเห็นแบบนี้ก็ยังขับเร็วนะครับพอขับเร็วเหยียบน้ำเหยียบอะไรล่ะมันมีโอกาสที่มันจะแฉลบพอแฉลบแล้วคนที่ไปหลบฝนอยู่ใต้ทางมันกวาดหมดเลยนะพี่ต้อมเพราะฉะนั้นแล้วเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างรุนแรงนะ
1: โอ้ค่ะ
0: เคยมีเคสไหมเคยมีในเชียงใหม่เคยมีเคสในลักษณะแบบนี้ผมถึงเน้นย้ำว่ามันไม่ใช่จุดที่จะไปหลบฝนนะแล้วถามว่าถ้ามันไม่ใช่จุดหลบฝนแล้วจะให้ไปหลบตรงไหนจะไปใส่เสื้อกันฝนตรงไหนผมว่าตามที่อาคารต่างๆตามปั๊มน้ำมันหรือสถานที่ต่างๆเราสามารถขอเข้าไปหลบได้ผมว่าเขาเห็นเราเดินทางอยู่ผมว่าทุกคือคนเรามันไม่ได้จะไม่มีน้ำใจให้ข้ามเข้าห้ามเข้าผมว่าไม่ใช่หรอกแต่ดูสถานที่ที่มันคงแข็งแรงหน่อยนะเวลาเราไปหลบฝนมันจะได้เกิดความปลอดภัยอีกอย่างนึงคือบางคนก็ไปหลบฝนเพื่อใส่เสื้อกันฝนแล้วก็เดินทางต่อนะครับก็ต้องหาในจุดที่เป็นลักษณะนี้เช่นเดียวกันอันนี้ห่วงนะครับห่วงแล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์มาตลอดแล้วก็ไอ้คลิปรายการสาระดีความรู้จราจรเนี่ยก็จะทำเรื่องพวกนี้ผมทำเรื่องการใช้ทางนะอย่างที่พี่ต้อมรู้แล้วก็จะเล่าแบบง่ายๆโดยวิธีการของเรานี่แหละเพื่อให้มันสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนได้ในวงกว้างขึ้นถามว่ามันจะทัสขนาดที่มันจะเป็นไวรัลไหมมันคงไม่ขนาดนั้นแต่ถามว่าคนที่ได้ดูแล้วเขาเกิดประโยชน์และเกิดความปลอดภัยผมว่านี้สำคัญกว่าก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจทำแล้วก็จะทำต่อนะครับพี่ต้อมครับ
1: ค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะ อยากจะทราบในเรื่องของสภาพการจราจรก็ดีนะคะหรือในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่สำคัญนะคะแล้วก็จะทำยังไงดีจะวางแผนการเดินทางถ้าหากว่าติดตามผ่านเพจนะคะตำรวจ
0: จราจรเชียงใหม่
1: จราจรเชียงใหม่นะคะใช้ชื่อเพจว่าตำรวจจราจรเชียงใหม
0: ่ TFCM
1: TFCM อันนี้ก็คือถ้าหากว่าคุณผู้ฟังติดตามผ่านเพจเนี้ยท่านรองศักดาก็จะมีการคอยที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านเพจนั้นตลอดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือเรามีเครือข่ายพี่ต้อมเรามีเพจพี่ๆในที่ทำงานร่วมกันเพจวิทยุจราจรเพจของเอ่ยชื่อได้เนาะไม่เป็นไรเพราะเราทำงานร่วมกัน CM108 เชียงใหม่นิวหรือเพจทุกเพจเลยนะครับที่ทำงานร่วมกันเพราะว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันเกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ในเมืองแล้วมันกระจายจากของเราเนี่ยกลุ่มของเราอาจจะไม่ได้ใหญ่มากหรอกแต่มันถูกกระจายไปหลายกลุ่มคนก็เห็นเพิ่มมากขึ้นและอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดเรื่องของการหลีกเลี่ยงเส้นทางวางแผนการเดินทางหรือเผื่อเวลาในการใช้เส้นทางผมยกตัวอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมคอนเสิร์ตเนาะที่หอประชุมมช.แต่ละวัน2วันเนี่ยก็มีคนประมาณสัก 3-4 พันคนเราก็ประชาสัมพันธ์แจ้งถามว่า ทำไมผมต้องแจ้งด้วยเพราะว่า

0: ขาก็จัดในพื้นที่ภายในก็นิมมานตอนนี้ทำถนนไงนิมมานตอนนี้ทำไฟฟ้าใต้ดินสื่อสารใต้ดินจุดมันใกล้เคียงพี่ต้อมพอจุดมันใกล้เคียงคนเยอะปริมาณรถที่ใช้เส้นทางนิมมานก็มากอยู่แล้วแล้วมีการก่อสร้างอีกมีงานเข้าไปอีกแต่ถ้าคนติดตามแล้วอ๋อรับทราบแล้วนะว่าเขามีเรื่องของคอนเสิร์ตด้วยมีงานก่อสร้างทุกคนก็จะหลีกเลี่ยงเส้นทางอันนี้เป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่ต้องยกเครดิตให้พี่ๆที่ทำเรื่องนี้มาก่อนผมนะครับผมจริงๆผมมาต่อยอดแล้วก็มาทำต่อพี่ๆเขาตั้งแต่ยุคก็ตั้งแต่พี่ต้อมตั้งแต่ท่านภูมิกับเอกนะครับทุกคนก็เริ่มมาผมเพียงมาต่อยอดแล้วก็มาทำให้มันอาจจะไปในมุมที่กว้างขึ้นมีมิติที่หลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราถามว่าได้รับการตอบรับดีไหมดีนะพี่ต้อมไปไหนบางทีพี่ๆเขาก็เข้ามาทักทายพูดคุยแล้วก็สอบถามหรือฝากประเด็นอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับท่านแม้แต่ท่านเจอผมด้านนอกท่านแจ้งอะไรแจ้งได้หมดโทรเข้าห้องศูนย์วิทยุขอเบอร์ผมอย่างที่ผมคุยกับพี่ต้อมขอเลยนะครับพร้อมที่จะตอบคำถามและช่วยเหลือคือต้องใช้คำนี้นะว่าเชียงใหม่มันเป็นบ้านของเราเป็นที่ที่พวกเราเดินทางและใช้เส้นทางหากเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยกัน
1: ค่ะ
0: ทุกคน
1: นั่นก็หมายความอย่างนี้ท่านรองศดาคือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะคือเราไม่ได้เป็นผู้แค่ส่งสารฝ่ายเดียวเนาะพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอย่างเช่นไปเจอในเรื่องของสัญญาณไฟนะคะที่สี่แยกชำรุดนะคะหรือมีคำแนะนำเนี่ยสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่ห้องวิทยุของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเช่นกัน
0: ใช่ครับ
1: ที่053
0: 235 595 053 255 595โทรได้
1: 24ชั่วโมงนะคะคราวนี้ตอนนี้ในรายการวันนี้นะคะท่านรองศักดาอยู่ที่ห้องส่งกับเราแล้วดังนั้นวันนี้คุณผู้ฟังท่านไหนที่มีคำแนะนำหรืออยากจะสอบถาม เกี่ยวกับด้านจราจรนะคะหรือว่าให้คำแนะนำเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดการจราจรนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหน้าใหม่ได้เลยที่053 2
0: เอาแล้วสับสนกับเบอร์ผมแล้ว
1: ใช่2776793นะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะก็ตอนนี้ท่านรองหน้าไมค์สามารถที่คุยหน้าไมค์กับท่านรองศักดาได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ยังคงมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกดังนั้นนะคะ2767793นะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหน้าไมค์กับท่านรองศักดาได้เลยนะคะตอนนี้ต้องบอกท่านรองศักดาว่าคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการผ่านเพจสทชเชียงใหม่ PRD นะคะก็มีทั้งคุณพัชราพรคุณสิริพรนะคะคุณรินคุณสิรินันคุณสิริพันธ์คุณฤทธิ์สมนามคุณภัทรวรรณนะคะคุณพี่ดวงรัตน์คุณสุทัศน์โอ้ก็ยังมีคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านเพจด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็จะเปิดสายหน้าไมค์ให้คุณผู้ฟังได้พูดคุยกับท่านรองศักดานะคะก็มารับสายกันเลยสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับซ่อมครับแล้วก็สวัสดีท่านรองศักดาพี่ดวงรัตน์ครับผม
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: ท่านรองศักดาครับโอ้ขอบคุณมากนะครับวันนี้ท่านได้มานั่งคุยกันเนาะนานๆก็จะเห็นท่านแต่ทำงานเนาะแต่วันนี้พี่ดวงรัตน์อยากจะฝากท่านรองศักดาเนาะว่าขอให้ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะขอเคร่งครัดตรวจสอบหน้าตลาดต้นพยอมครับหน้าตลาดต้นพยอมครับเพราะว่าหน้าตลาดต้นพยอมในส่วนมากกลางคืนเนาะตรงฟุตบาทเนาะก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายผลไม้นะฮะคือผู้ที่ไปใช้บริการหรือว่าไปจับจ่ายซื้อของอารมณ์เราไปจอดฟุตบาทข้างล่างนะหน้าตลาดขายของเนี่ยจะอยู่ข้างบนหน้าตลาดต้นพยอมแล้วหน้าร้านสะดวกซื้อจะมีป้ายบอกว่าห้ามจอดตลอดเวลานะฮะคือพี่ดวงรัตน์เนี่ยจะใช้เส้นทางเส้นนี้ตอนกลางคืนเนาะจะเลิกงานประมาณก็ไม่ถึงว่าขั้นดึกเกินไปประมาณสักทุ่มครึ่งสองทุ่มนะฮะถ้าจะเลี้ยวซ้ายไปทางคันคลองนะฮะมาจากแยกสนามบินเนาะจะเลี้ยวซ้ายไปทางคันคลองปรากฏว่ามันเลี้ยวไม่ได้ฮะท่านรองครับมันเลี้ยวไม่ได้เราต้องชะลอจนกว่ารถสัญญาณไฟเขียวที่จะขึ้นไปหลังมอเนี่ยเขาได้สัญญาณไฟเขียวเขาออกตัวแล้วเราก็ออกตัวไปพร้อมกับเขาเพราะว่าถ้าเราจะไปเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเนี่ยมันเลี้ยวไม่ได้เพราะว่าก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ฮะเพราะว่าคนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของแล้วก็รถ ที่มาจอดนะฮะบางทีก็มาจอดคาไว้นะฮะไปกินก๋วยเตี๋ยวไปซื้อผลไม้ซื้อของหน้าร้านสะดวกซื้อแล้วไปเปิดไฟขอทางไว้นะฮะวันดีคืนดีมันก็มีร้านขายยาตรงหน้าร้านตลาดต้นพยอมเนาะเขาจะเป็นรถตู้ทึบนะฮะร้านขายยานี่แล้วเขาจะเอายามาลงเขาจะมาช่วงนี้นะฮะช่วงประมาณทุ่มหรือสองทุ่มประมาณนั้นแล้วรถตู้เนี่ยนะมันเป็นตู้ทึบอันถ้าลองนึกภาพออกใช่ไหมมันจะเป็นประตูเปิดด้านหลังสองข้างเนาะเขาก็เปิดประตูมาสองข้างปุ๊บเนี่ยมันจะมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเปิดออกมาแล้วก็เอากล่องยาลงและประตูเขาที่เปิดขาไว้นะฮะรถที่จะเข้าเลนซ้ายนะฮะมันเข้าไม่ได้นะฮะมันต้องไปเข้าเลนกลางของรถที่จะไปตรงหลังหมอนะฮะถ้าแหนมซ้ำตรงนั้นมันจะมีรถตัดเนาะถ้าจะเลี้ยวซ้ายมันจะมีรถตัดนะฮะถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยมันก็จะมีร้านก๋วยตุ๋นก๋วยเตี๋ยวนะฮะมันก็จะเลี้ยวไม่ได้อยู่ดีข้างๆที่เราจะเลี้ยวซ้ายอยู่แล้วมันเลี้ยวไม่ได้นะเพราะว่ารถตรงนั้นนะมันมาจอดอยู่นะผมฝากท่านรองว่าอยากจะให้ใช้กฎหมายเข้มงวดแบบที่ท่านรองสักดาเคยใช้ที่การลิงคำนะครับตรงนั้นประมาณอย่างนั้นนะฮะเนาะเพราะว่าแล้วกลางวันนะฮะกลางวันอีตรงเลี้ยวซ้ายตลาดต้นพยอมอันนี้โดยเฉพาะกลางวันนะฮะมันจะมีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์มีประมาณ2ร้านนะฮะจะเอากลวยสีส้มมาตั้งไว้แล้วก็เอารถของผู้ที่มาใช้บริการซ่อมรถนะไปจอดอยู่นะฮะแต่ถ้ามันเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะฮะมันก็ค่อยไปเนาะแต่ถ้าเป็นรถยนต์นะฮะมันค่อยๆออกตัวไปนะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะฮะเพราะว่ารถที่เขาได้ไฟเขียวทางตรงที่จะไปทางแยกวัดอุโมงค์นะเราจะไปกินเลนขวาเลนกลางมันก็อันตรายนะฮะเพราะฉะนั้นจุดนั้นนะฮะที่ตรงหน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์มันค่อนข้างจะอันตรายเนาะผมฝากท่านลองพิจารณาเส้นทางของจุดตรงนี้ด้วยนะครับ
3: ได้ครับได้ครับ
2: ครับครับขอบคุณครับท่านรองครับขอบคุณครับท่านผู้กำกับครับ
1: ค่ะก็เป็นการเปิดสายหน้าใหม่นะคะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่อยากจะให้ข้อมูลนะคะในเรื่องของการจราจรในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะรวมไปถึงอยากจะนำข้อมูลนะคะการจราจรในบางเส้นทางให้มีการขอปรับปรุงนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่053-276-793นะคะวันนี้ท่านรองศักดาอยู่ในห้องส่งกับเราดังนั้นคุณผู้ฟังอยากจะพูดคุยหน้าไมค์นะคะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะค่ะท่านรองศักดาค่ะก็อย่างเช่นข้อมูลที่พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่คุณพี่ดวงรัตน์เนาะก็ให้ข้อมูลก็อยากให้ท่านรองศักดาได้พูดคุยในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ตอนนี้กำลังขับรถอยู่เส้นทางไหนนะคะอยากจะให้กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะปรับปรุงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้านไหนอย่างไรโทรศัพท์ก็มาพูดคุยหน้าใหม่ได้เลย053-276-793ค่ะท่านรองศักดาค่ะในเส้นทางริมคลองชลประทานนะคะก็เคยมีคุณผู้ฟังนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาเช่นกันบอกว่าเนี่ยเอาแบบค่อนข้างที่จะมีการจราจรที่ค่อนข้างที่จะแออัด
0: หนา
1: แน่นนะคะแล้วก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยสัญญาณไฟให้สอดคล้องกับปริมาณรถนะคะอันนี้ก็เคยมีคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาแนะนำในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
0: ได้คร
1: ับก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะนำเรียนข้อมูลนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่053-276-793นะคะก็มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามารับสายกันนะคะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะผู้กำกับแล้วก็ท่านรองค่ะ
1: ค่ะ
0: ครับ
4: มีคนพูดหลายคนแล้วก็มาบอกให้ป้าไปคุยออกหน้าไมค์ว่าเวลารถชนกันเนี่ยตำรวจทำไมมาช้าเขาบอกว่ากลัวจะมาเขาว่ากลัวจะมาได้ก็คนก็ตายพอดีก็บอกเขาว่าแล้วทำไมไม่เรียกรถให้เขาอะเรียกรถฉุกเฉินให้เขาอะต้องไปรอตำรวจก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ได้เรื่องเขาว่าจะตายฟรีอะไรประมาณนี้ค่ะเขาบอกเราคุยให้หน่อยแล้วจะฟัง
0: ได
4: ้ก็บอกยังแหนะคะเขาจะบอกว่าพอแจ้งไปปุ๊บไม่ใช่จะมาได้ง่ายแล้วก็ช้าจังเลยก็ประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณป้ากัลยานะคะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดี
1: ค่ะค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าเวลาที่เกิดเหตุนะคะอย่างเช่นกรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วก็โอ้มีอุบัติเหตุรุนแรงเนาะมีผู้เสียชีวิตอะไรเงี้ยก็พี่น้องประชาชนโทรแจ้ง191นะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะก็ มีคู่สายเพียงพอที่จะรับสายด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในพื้นที่เขตเมืองนะคะไม่เกิน5นาทีนะคะที่จะถึงที่เกิดเหตุด้วยนะคะท่านรองศักดามีข้อมูลเพิ่มเติมบอกคุณป้ากระยาเพิ่มเติมได้เลยนะคะ
0: ก็ประเด็นนี้ผมตอบแบบนี้นะครับกรณีการเกิดอุบัติเหตุในเขตเมืองเนี่ยในเมืองมี4โรงพักเมืองแม่ปิงภูพิงช้างเผือกส่วนของจราจรเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่อำนวยความสะดวกการจราจรตามทางร่วมทางแยกเราได้รับแจ้งปั๊บเราจะไปก่อนจราจรไปก่อนนะไปอำนวยความสะดวกไปดูว่านำพ้นการกีดขวางได้ไหมแต่เรื่องของพนักงานสอบสวนเราไม่มีนะพี่ต้อม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องประสานรอสายตรวจของท้องที่นะครับรอสายตรวจท้องที่เสร็จจะมีพนักงานสอบสวนที่เป็นร้อยเวรเข้ามาดำเนินการเพราะบางเคสหากเราไปนำออกเลยนะครับแล้วมันมีเรื่องของค่าประกันมีเรื่องของความเสียหายที่เขาจะต้องไปเคลมประกันกันอีกมันก็จะเป็นประเด็นปัญหาส่วนกรณีคนเจ็บคนป่วยที่อยู่บนยังคือได้รับบาดเจ็บอะแล้วมันขยับไม่ได้นะพี่ต้อมนะเราถึงแม้บางเรื่องเราอาจจะเคยฝึกมาเรื่องของการปั๊มเรื่องของอะไรต่างๆแต่เมื่อมีคนป่วยคนเจ็บบนถนนเนี่ยเจ้าหน้าที่ขยับเคลื่อนไม่ได้นะครับต้องรอเจ้าหน้าที่ที่เป็นกู้ภัยต้องเป็นแอมบูแลนซ์ที่เขามาดำเนินการซึ่งผมจากที่ผมมอนิเตอร์และเฝ้าฟังเนี่ยเขาก็แจ้งประสานมาที่จราจรก็ต้องไปก่อนอย่างที่ผมบอกนะแล้วก็ทีมกู้ภัยทีมอะไรต่างๆเขาก็จะเข้าไปที่เกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือส่วนเรื่องคดีก็จะเป็นของโรงพักนะครับแต่ก็ดีนะครับก็ขอบคุณที่แจ้งมาเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราจะได้นำไปแจ้งคือมันไม่ได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรง 100% แต่เราในฐานะที่ทำหน้าที่เรื่องงานจราจรเนี่ยเราก็จะประสานต่อให้แล้วก็จะเน้นย้ำให้มันเร็วมากขึ้นเพราะอย่างที่พี่ต้อมบอกมันมีกรอบระยะเวลาของมันอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะค่ะก็ได้คำตอบนะส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้มีอีกหนึ่งสายนะคะรับสายกันนะคะสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: คร
1: ับ ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
5: คร
1: ับ
5: ผมขับรถสองแถวแดงคร
1: ับค่ะเชิญค่ะ
5: ถนนลอยคอตอนเช้ามืดอ่ะมันจะมีแก๊ปมอเตอร์ไซค์แก๊ปส่งอาหารเนี่ยย้อนสอนออกมาถึงปากซอยลอยคอนี่เลย
6: ว่ามาครับว่ามาเลย
5: บางทีตีสี่ครึ่งตีห้าเนี่ยเจอทุกวันเนี่ยย้อนสอนออกไปอ่ะเวลาผมวิ่งไปแก้ให้มันมองหน้าผมชี้หน้าครับผมขับรถแดงครับ
6: ได้
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะถ้าลองสดาตอบในกรณีนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ก็ตีสี่ตีห้าตีสามเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรผมเข้าในจุดอำนวยความสะดวกประมาณสักหกโมงกว่าๆโดยประมาณนะครับส่วนช่วงเวลานี้เดี๋ยวจะหาวิธีการแก้ไขถามว่าจะแก้ไขยังไงคงจะใช้เรื่องกล้องนะพี่ต้อมนะครับคงจะใช้เรื่องกล้องแล้วก็ดูพฤติกรรมดูป้ายทะเบียนแล้วก็ใช้วิธีการออกหนังสือคำสั่งจากกล้องแล้วก็ส่งไปที่บ้านก็จะใช้วิธีแบบนี้หรือพอรู้ข้อมูลก็อาจจะเรียกเข้ามาพบเพื่อให้มันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นผมยกตัวอย่างอันเดียวครับมีเคสหนึ่งตอนนั้นที่เป็นการตัดตรงในพื้นที่คูเมืองแล้วก็มีคลิปวิดีโอถ่ายออกมานะครับพอถ่ายออกมาเสร็จเรียบร้อยไม่ใช่แค่เรื่องตำรวจละกลายไปเป็นเรื่องของครอบครัวเขาลามไป1 2 3 4สุดท้ายเคสนี้ที่เกิดขึ้นเราก็ดำเนินการนะครับแต่น้องที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไปลงประจำวันเพราะแฟนเขามันลามไปถึงแฟนเขาไงแฟนเขาก็กลัวพอกลัวเสร็จปั๊บแต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรนะครับจนสุดท้ายเราก็ต้องทำหนังสือแจ้งหน่วยต้นสังกัดเขาว่ามีพฤติการแบบนี้นะซึ่งตอนนี้พอย้อนกลับมาเล่าให้ฟังเรื่องตัดตรงน้อยลงไหมผมบอกเลยว่าน้อยลงนะครับแต่ถามว่าหมดไหมก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเฝ้าได้ตลอดพี่ต้อมแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าคนส่วนใหญ่เริ่มเห็นว่าไอ้การตัดตรงเนี่ยมันไม่ใช่การประหยัดเวลาแต่มันคือลักษณะของการที่อาจจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ก็ตอบประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะหาวิธีการแก้ไขให้
1: ค่ะแต่จริงๆแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะต้องบอกคุณพี่รถแดงเมื่อสักครู่นะคะต้องขอบคุณมากๆวันนี้คุณพี่สามารถที่จะแจ้งเบาะแสถูกไหมท่านรองศักดา
0: ได้
1: ค่ะคือคุณพี่ไปเจอนะคะผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรเนาะไม่ว่าจะเป็นตีสามตีสี่นะคะคุณพี่สามารถแจ้งข้อมูลท่านรองศักดาเมื่อกี้เราบอกคุณผู้ฟังว่า053 นะคะ235-595เปิดรับสายตลอด24ชั่วโมงถูกไหมคะ
0: ไม่งั้นก็อีกหนึ่งอย่างก็คือโทร191เพราะว่าในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยถ้าโทร191ปั๊บ191เขาจะประสานโรงพักท้องที
1: ่
0: แล้วโรงพักท้องที่เนี่ยสายตรวจเนี่ยเขาจะอยู่เป็นผลัดเป็นรอบก็จะมีคนที่คอยดูความเรียบร้อยในเมืองมันก็สามารถที่จะช่วยกันทำงานได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับทั้งจราจรทั้งโรงพักพื้นที่เราบูรณาการร่วมกันอยู่แล้วแจ้งผมก็เลยแจ้งไปแบบนี้นะครับว่าหากจะให้ท่านไปเหมือนที่ผมบอกนะว่าจะต้องเก็บข้อมูลแล้วต้องมาถ่ายมันก็เกิดความเสี่ยงกับตัวท่านเองเห็นบอกว่าขนาดแค่บีบแตรก็ยังมีแสดงอาการไม่พอใจเพราะฉะนั้นท่านโทรได้อีกเบอร์หนึ่งนะครับ191หรือ0532355595เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดำเนินการให้แต่หากประเด็นนี้ผมเอาไปแล้วเดี๋ยวผมไปย้อนดูนะในถนนลอยเคาะนะครับเดี๋ยวผมเอาไปย้อนดูกล้องแล้วอะไรที่ผมทำได้เดี๋ยวผมจะทำให้เลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณที่ฝากประเด็นมา
1: ค่ะก็อีกทางหนึ่งด้วยค่ะเพราะว่าเวลาที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะไปเจอผู้ที่ทำผิดกฎหมายนะคะอย่างเช่นผิดกฎจราจรในเคสแบบนี้เนี่ยนอกจากจะมีทั้ง191ที่ให้คุณผู้ฟังโทรแจ้งเนาะเพราะว่าเราสามารถที่จะไปดูในเรื่องของกล้องวงจรปิดนะคะในช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนแจ้งแล้วนะคะแล้วก็มีทั้งที่ห้องศูนย์วิทยุของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่053235595แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะก็คือช่องทางไลน์นะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสตัวนี้เนี่ยนะคะผ่านช่องทางไลน์ของตำรวจภูธรภาค5นะคะวิธีการก็เข้าไปในแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนพิมพ์ ID ตัว A@ แล้วก็ตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษว่า police นะคะ police แล้วก็เลข5เป็นตัวเลขอาหรับ @police 5ท่านก็แจ้งเบาะแสแบบนี้ได้เช่นกันนะคะพอเราทราบว่าเป็นเหตุที่เกิดบนถนนเส้นไหนเวลาใดวันเวลาใดเราก็จะแจ้งไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสถานีตำรวจนั้นๆกลุ่มงานจราจรก็จะมีการไปติดตามดูกล้องนะคะแล้วก็ท่านรองศาสดาก็จะดำเนินการตามกระบวนการต่อไปนะคะ
0: หัวไวเนี่ยพี่ต้อม16:48 นแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แป๊บเดียว
1: ตอนนี้คุณผู้ฟังยังมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหน้าไมค์กับเราได้นะที่053-276-793นะคะท่านรองศักดาก็พร้อมตอบในทุกคำถามนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับในเรื่องของงานจราจรนะคะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะค่ะก็คุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะ053-276-793นะคะค่ะก็ตอนนี้เราก็รอสายจากคุณผู้ฟังไปด้วยแล้วก็จะพูดคุยกับท่านรองศักดาแล้วก็
0: คุณผู้ฟังด้วยอัปเดตจราจรหน่อยมั้ยพี่ต้อม
1: ได้ค่ะ
0: ก็ณเวลานี้นะครับเรื่องของสภาพการจราจรในเขตเมืองนะครับในเขตเมืองตอนนี้ถามว่าตรงไหนที่ยังหนาแน่นบ้างนะครับเดี๋ยวรอโทรศัพท์ก่อนก็แล้วกันผมก็จะเล่าไปก่อนถ้ามีโทรศัพท์แล้วก็ค่อยไปตอบประเด็นคำถามให้นะครับสภาพการจราจรในเขตเมืองผมไล่ดูตั้งแต่จุดคันคลองก่อนนะครับคันคลองณเวลานี้เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็จะดูข้อมูลประกอบไปทุกครั้งในการรายงานฝั่งที่มาจากเกษตรคันคลองท้ายค่อนข้างยาวนะครับณเวลานี้ส่วนห้วยแก้วขาขึ้นนะครับจากลินคำมาเชียงใหม่ภูคำอันนี้ไม่ยาวเท่าไหร่หน้ามอไม่ยาวนะครับวันนี้จากช่างเคียนก็ท้ายไม่ยาวบริเวณแยกลินคำท้ายแถวเนี่ยก็จะเป็นห้วยแก้วฝั่งขาขึ้นนะครับฟ้าธานีนะครับในสิริมังคลาจารย์ในนิมมานปริมาณลดมากแต่ก็ยังเคลื่อนได้นะครับจาก7ยอดไม่มีปัญหาเคลื่อนได้หมดนะครับจุดต่อมาขวงสิงห์วันนี้ขวงสิงห์ดีขวงสิงห์ไหลได้ต่อเนื่องนะครับฝั่งที่มาจากผาเมืองนะครับฝั่งอื่นเคลื่อนได้หมดนะครับหน้าราชพัฒเชียงใหม่แยกหมื่นด้ามพาโคตไหลได้พูดถึงราชพัฒเชียงใหม่วันที่16กันยาจะมีงานบัณฑิตตานุสรนะครับก็คืองานแสดงความยินดีกับบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตประมาณสัก 1,500-2,000 คนแต่อย่าลืมนะครับ 1,500-2,000 คนต้องคูณญาติไปด้วยนะครับเพราะญาติที่มาแสดงความยินดีคุยกับทางราชพัฒแล้วเนี่ยก็ประมาณตกผมว่าน่าประมาณ 8,000-10,000 คนวันที่16ตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ 4:00-5:00 ไปจนถึงประมาณ 3:00 ผมเข้าไปคุยแล้วก็วางรูปแบบการจัดการจราจรไว้เรียบร้อยเดี๋ยวใกล้ๆจะประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังกันก่อนนะครับจุดต่อมาถนนเชียงใหม่พร้าวเชียงใหม่พร้าวเมื่อช่วงเช้ามีอุบัติเหตุนะครับฝั่งที่มาจากแยกศูนย์ราชการนะครับผ่านสะพานเฉลิมพระเกียรติมาจนถึงแยกรวมโชคนะครับณเวลานี้หากผมมองนะ อาจจะมีรถในฝั่งขาออกมากขึ้นแต่หลายได้นะพี่ต้อมหมดไปตามรอบด้านอื่นๆเคลื่อนได้ไม่มีปัญหานะครับที่ฟ้าห้ามหลายได้ครับรถเติมเข้ามาเรื่อยแต่หลายได้หมดแยกสารเด็กสารเด็กฝั่งขาเข้าหมดหรือยังก็ยังไม่หมดเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนปริ้นพึ่งเลิกรอบที่2ไปตอน 16:30 นาทีแต่ท้ายแถวไม่ได้ชะลอนะไหลเข้าได้เรื่อยๆนะครับหน้าโรงเรียนดาราตอนนี้มันชะลอตัวอยู่บริเวณขนส่งอาเขตนะครับแต่เลยขนส่งอาเขตไปแล้วยาวไปถึงหน้าดาราไปถึงแมคคอมิกนะครับเคลื่อนได้หมดเลยมีชะลอตัวอีกทีคือหน้าโรงเรียนปริ้นก็เพิ่งแจ้งไปว่าเขากำลังเลิกรอบที่2ก็อาจจะชะลอตัวแต่โดยรวมเนี่ยผมว่าถึงแม้รถจะเยอะขึ้นนะครับแต่รถก็ยังไหลได้ค่อนข้างดีดูเจริญเมืองนะครับก็อัปเดตเรื่องของจราจรไปด้วยเลยนะครับเจริญเมืองฝั่งที่มาจากบวกครกรถยังไม่หมดนะครับยังเหลืออีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่มาที่แยกหนองประทีปส่วนด้านอื่นเคลื่อนได้เอ๊ะในถนนเจริญเมืองเคลื่อนได้ค่อนข้างดีแต่รถชะลอตัวเดี๋ยวต้องให้เช็คดูนะครับว่ามีอุบัติเหตุเกิดหรือเปล่าในถนนวัฒนธรรมเพราะว่าด้านในมันเคลื่อนได้หมดเลยยาวไปจนถึงสันปะคอยยาวไปจนถึงสะพานนวรัตน์เลยนะครับแต่หน้าที่ทำการจราจรถนนไปรษณีย์ยังมีรถในฝั่งขาออกอยู่พอสมควรนะครับบางช่วงไหลได้บางช่วงมีชะลอก็เป็นเรื่องปกติของตามกรอบเวลานะครับแต่ปกติที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ทุกคนก็อยู่ประจำจุดที่อำนวยความสะดวกนะครับบางมันไม่มีว่าอยู่ในระบบหรอกช่วงเย็นอะยังไงมันก็ต้องบังคับสัญญาณไฟนะครับไปดูมหิดลครับมหิดลณเวลานี้ขาเข้าไหลได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีชะลอตัวมีฝั่งขาออกชะลอตัวก่อนขึ้นต่างระดับรถไฟนะครับก็รับไปก่อนถ้าจะโอนเข้ามาก็โอนเข้ามาได้เลยนะครับฝั่งขาออกยาวนะครับชะลอตัวก่อนขึ้นต่างระดับรถไฟแล้วก็ท้ายแถวยาวเหมือนกันบริเวณแยกหนองหอยก็จับ89พาซ่าค่อนข้างเยอะเข้าสายเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยต่อคร
1: ับ ก็มีสายจากคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
7: ค่ะคุณน้ำตาลค่ะอยู่เชียงใหม่ค่ะ
1: ค่ะเชิญได้เลยค่ะ
7: ค่ะเท่าที่พบบ่อยๆนะคะก็คืออาจจะไม่เป็นเรื่องเล็กน้อยก็อยากให้รณรงค์ในข้อมูลเรื่องการเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขนาดเปลี่ยนทางค่ะเพราะเท่าที่ผ่านมาหลีกเลี่ยงกันเขาจะเปิดแบบกระทันหันแล้วก็บางคนก็ไม่เปิดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลี้ยวกระทันหันเนี่ยนะคะมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอะค่ะ
0: ได้ครับได้ครับจริงๆจริงๆก็ทำอยู่นะแล้ว
7: ค่ะ
6: มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
7: ค่ะแล้วก็คนที่ตกแต่งไฟเลี้ยวให้สวยงามอย่างเงี้ยค่ะแต่มันได้เห็นสัญญาณนิดเดียวค่ะไม่ค่อยชัดเจนนะคะขอให้โรดาลงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
6: ได้คร
7: ับ ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านรองศักดาค่ะ
0: ก็ตอบประเด็นนี้เลยก็คือว่าคลิปรายการล่าสุดที่ทำไปรายการสาระดีความรู้จราจรมีพูดเรื่อง5เรื่องนี้ที่ผมถามตั้งคำถามกลับไปว่าขับรถเครื่องอยู่ทุกวันเนี่ยยังฝ่าฝืนเรื่องพวกนี้อยู่ไหมเรื่องการไม่เปิดไฟเลี้ยวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถามว่าไม่เปิดไฟเลี้ยวอ่ะแล้วคนที่เขาใช้ทางร่วมกันตามท่านมาหรือว่าวิ่งสวนทางมาเขาจะรู้ไหมว่าท่านจะไปทางไหนไม่รู้เลยนะพี่ต้อมเราไม่ต้องไปจำขนาดว่ากฎหมายจราจรเขียนว่าจะเลี้ยวต้องดูระยะให้ได้30เมตรผมว่าคนเรามันกะไม่ถูกหรอกแต่เราก็ดูว่าก่อนเราจะเลี้ยวระยะประมาณที่เหมาะสมเราก็เปิดสัญญาณไฟเพื่อให้คนที่เขาใช้เส้นทางร่วมกันเขารู้นะครับอันนี้ทำเป็นรายการสาระดีความรู้จราจรถามว่าในสถานศึกษาในบริษัทเอกชนที่ได้มีโอกาสไปพูดคุยเรื่องนี้ทำเรื่องนี้ไหมทำเรื่องนี้ไปพอสมควรแต่เมื่อพี่แจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องทำเพิ่มเติมทำเรื่องของอินโฟเคสนี้โดยเฉพาะแล้วก็ส่งต่อประชาสัมพันธ์ไปเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยทางถนนขอบคุณนะครับเราก็เห็นประเด็นร่วมกันในหลายๆเรื่องครับ
1: ค่ะต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะคราวนี้โอ้โหเวลาใกล้หมดแล้วนะคะต้องบอกว่าถ้าเราสักดาต้องมาเป็นประจำแล้วนะนะคะ แต่ว่าตอนท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเตือนภัยเพราะว่าในเรื่องของมิจฉาชีพนะคะเขามีการส่ง SMS นะถ้าลองสักดาตอนนี้นะคะแล้วก็บอกว่ามีใบสั่งจราจรค้างชำระ นะคะหลอกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรนะคะในเรื่องนี้ต้องย้ำนะคะว่าต้องอย่าไปกดนะ SMS แล้วก็มาบอกว่ามีใบสั่งค้างชำระต้องชำระภายใน15วันแต่ตอนนี้นะคะทุกทีอาจจะมีลักษณะแบบนี้ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะมิจฉาชีพบอกว่าชำระภายใน15วันลด 50% ท่านรองศักดา
0: ก็แม้แต่น้องที่ขับรถให้ผมอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เจอ SMS
1: แบบนี้
0: ส่งเข้ามาอันนี้หนักกว่านี้พี่ต้อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ชำระภายใน24ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: แล้วก็โดยให้คุณกรอกข้อมูล1 2 3 4มีคลิกลิงก์มีเข้า LINE แล้วก็ไปคุยกันต่อ
1: โอ้โหค่ะ
0: แล้วก็อ้างว่าเป็นตำรวจนี่แหละพี่ต้อมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากขนส่งจากจราจรนะครับก็เริ่มกลับเข้ามาก็ผมทำแจ้งเตือนไปช่วงนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะครับไม่มีการส่งในลักษณะแบบนี
1: ้ค่ะไม่ว่าจะเป็น SMS ทางไลน์
0: ไม่มีนะครับพี่ต้อมครับ
1: ค่ะถ้าหากว่ามีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทำผิดกฎจราจรจะเป็นยังไงนะคะได้รับใบสั่งยังไงนะคะ
0: ใบสั่งมี2ส่วนนะครับคือใบสั่งมือเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเจอแล้วเขาเขียนแล้วก็ส่งให้ท่าน2คือใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมือนสลิปนะครับก็เป็นเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์นะครับบางคนประเด็นนี้พี่ต้อมถามว่าคือเรื่องของใบสั่งค้างชำระหลายใบนะ ค
1: ุ
0: ณมีใบสั่งค้างชำระหลายใบถ้าคุณไม่ชำระนะคุณจะต้องถูกดำเนินคดีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะให้เบอร์โทรด้วยนะแต่หากท่านโทรไปเบอร์นั้นมันก็จะบอกว่าเป็นร้อยตำรวจเอกนั่นร้อยตำรวจเอกนี่ก็คือที่เขาเซตมาหมดแล้วไงแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่ารถคุณมีใบสั่งค้างชำระไหมมีสองทางนะหนึ่งคือมาที่ตำรวจจราจรเลยท่านในเชียงใหม่นะครับสองคือไปที่ขนส่งเวลาท่านต่อภาษีมันจะเด้งรายละเอียดขึ้นมาอันนี้คือข้อมูลที่ถูกต้องแต่ถ้าคุณไปคุยต่อกับเขาเนี่ยมันก็คือกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มเดียวกันไงยังไงมันก็ตั้งใจมาหลอกอยู่แล้ว
1: ดังนั้นอย่าเชื่ออ
0: ย่าเด็ดขาดครับ
1: SMS หรือว่าส่งข้อความทางไลน์แล้วก็แนบลิงก์นะคะ
0: ไม่มี
1: บอกว่ามีใบสั่งค้างชำระไม่
0: ม
1: ีนะคะไม่ใช่เป็นตำรวจเป็นมิจฉาชีพ แต่ถ้าเกิดว่าท่านมีใบสั่งค้างชำระจริง
0: ๆ
1: ทางหน่วยงานที่ออกใบสั่งเนี่ยเขาจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปถึงบ้านนะคะหรือว่าเราสามารถเช็คผ่านแอปพลิเคชันนะคะPolice Care ทางรัฐอันนี้ก็สามารถเช็คได้แต่ถ้าเป็น SMS แล้วมีลิงก์อย่าหลงเชื่อนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราไม่เจอกันนะคะเพราะว่าเราทั้งสองคนได้รับมอบหมายภารกิจต้องไปปฏิบัติหน้าที่วันพรุ่งนี้เราไม่พบกับคุณผู้ฟังนะเราจะเจอกันอีกทีในวันจันทร์นะคะแล้วก็ต้องขอท่านรองศักดามาร่วมพูดคุยในห้องส่งกับเราเพิ่มเติมแบบนี้ด้วยนะคะ
0: มัดมือแล้วนะมัดมือช็อกแล้วนะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะค่ะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร
0: ใช่
1: โดยเคร่งครัดนะคะวันนี้เราทั้งคู่นะคะต้องพารายการจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วันพรุ่งนี้เราไม่พบกันนะคะไปเจอกันอีกทีวันจันทร์นะคะค่ะต้องฝากเพลงท้ายรายการนะคะขอบคุณท่านรองศักดามากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรจันยาครับตำรวจควบคุมตัววัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเพิ่มอีกหนึ่งรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
0: ตำรวจควบคุมตัววัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเพิ่มอีกหนึ่งรายคาดการว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงิน92ล้านบาท
5: ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจได้ควบคุมตัววัยยาวัจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังกองบังคับการปราบปรามโดยนำตัวเข้าลิฟต์ด้านหลังอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนที่ปักหลักอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารโดยคาดว่าวัยยาวัจกรรายดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทส่วนทิชโชตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อยู่ระหว่างเดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันตำรวจได้นำพยานหลักฐานและของกลางที่ตรวจยึดได้จากวัดมาตรวจสอบเพิ่มเติมเช่นโต๊ะกลมสีส้มที่ปรากฏในคลิปขณะเกิดเหตุและลังเอกสารที่ระบุข้อความว่าอาคารสำนักงานและอาคารด้านหลังกุฏิเจ้าอาวาสองค์กรเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบและดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกและน้ำตกห้วยตึงเท่าเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว
6: นายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกพื้นที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมเนื่องจากเกิดฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงนอกจากนี้ยังมีการปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยตึงเท่าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมเป็นการชั่วคราวด้วยเช่นกันเนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจที่2มีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มและป้องกันให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกทั้ง3แห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงนักท่องเที่ยวมิให้ผู้ใดลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำตกทั้ง3แห่งคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: เสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารให้แก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวปราดแห่งสนามรบประจำปี2569
7: พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวประจำปี2569ณกองบัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารโดยมีเจ้ากรมข่าวทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลเหล่าทหารการข่าวเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกได้กล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติและคุณงามความดีแก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวและแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกท่านได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริงตามแบบกองปราดแห่งสนามรบผ่านการปฏิบัติหน้าที่การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาในวิกฤตต่างๆตลอดจนการปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และอธิปไตยของชาติเกียรติประวัติผลงานและคุณงามความดีทุกท่านได้รังสรรค์ไว้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของกองทัพและเหล่าทหารการข่าวและเป็นแบบอย่างอันล้ำค่าแก่ข้าราชการทหารรุ่นหลังได้เจริญรอยตามต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: หลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
8: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
9: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
8: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
9: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
8: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
9: แม่นแน่นแล้ว
10: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: อยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักอยากประชาสัมพันธ์องค์กรสินค้าหรือกิจกรรมให้เข้าถึงประชาชนสวทเชียงใหม่เปิดให้เช่าเวลาออกอากาศบนคลื่นคุณภาพพร้อมทีมงานมืออาชีพดูแลครบวงจรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายและตรงจุดสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณติดต่อเช่าเวลาออกอากาศได้ที่สวทเชียงใหม่โทร053

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time เราฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยค่ะสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ทักทายกันที่053 276 793เช็ครถเช็คถนนเช็คคนที่พร้อมนะคะเมาไม่ขับขับรถด้วยความไม่ประมาทแล้วก็มีการวางแผนการเดินทางรวมถึงตรวจเช็คสุขภาพของตัวเรายิ่งเป็นโรคประจำตัวโรคเกี่ยวกับความดันเบาหวานโรคหัวใจนะคะโดยเฉพาะเบาหวานเนี่ยไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะคะรู้หรือเปล่าว่าเบาหวานเนี่ยมีหลายชนิดด้วยกันแต่ละชนิดก็มีสาเหตุแล้วก็แนวทางดูแลต่างกันเบาหวานชนิดที่1 นี่นะคะเป็นภูมิคุ้มกันทำลายเซลล์ที่สร้างอินซูลินทำให้ร่างกายขาดอินซูลินเบาหวานชนิดที่2ก็คือเกี่ยวข้องกับภาวะดื้ออินซูลินการสร้างอินซูลินลดลงแล้วก็รวมไปถึงพันธุกรรมและก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตและก็มีเบาหวานชนิดพิเศษนะคะเกิดจากสาเหตุอย่างเช่นความผิดปกติของตับอ่อนพันธุกรรมหรือโรคบางชนิดและเบาหวานขณะตั้งครรภ์ค่ะเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์และแม้ว่าอาจจะดีขึ้นหลังคลอดแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อเบาหวานชนิดที่2ในอนาคตนะคะที่สำคัญเลยเบาหวานบางคนแทบไม่มีอาการนะคะรู้เร็วตรวจเร็วแล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดกับตาไตเส้นประสาทหัวใจแล้วก็สมองเลือกทานอาหารให้เหมาะสมขยับร่างกายสม่ำเสมอมีการควบคุมน้ำหนักนะคะตรวจระดับน้ำตาลตามความเสี่ยงแล้วก็ปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยนะคะก็มีการให้ได้เข้าไปสังเกตอาการของตัวเองด้วยว่าเรามีความผิดปกติอะไรหรือแม้แต่บางทีเนี่ยไม่มีอาการเลยนะคะก็ควรที่จะไปตรวจสุขภาพด้วยค่ะ

0: ติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: ความเข้าใจความห่วงใย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆที่มีการแนะนำมานะคะเดี๋ยวจะมีเพลงในเวอร์ชั่นที่เป็น cover ค่ะก็เคยสัญญานะคะโดยคุณอุ๊กหฤทัยแล้วก็บทเพลงเก่าๆของ Basher อย่างเสียดายของกันด้วย0532767993นะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ระวังเรื่องของฟ้าฝนด้วยตรวจเช็คสภาพอากาศนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้ค่ะเพราะช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกหลายพื้นที่ด้วยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ก็มีการใช้เกี่ยวกับดิจิทัลเข้ามาเพราะว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางบางทีก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการโฆษณาเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสำคัญกับทั้งข้อมูลประสบการณ์แล้วก็การสื่อสารตรงกับความสนใจหรือเปล่าต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้นเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมโยงผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะมีการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในตลาดโลกด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีการเดินหน้านโยบายขับเคลื่อนการท่องเที่ยวกีฬาไทยสู่มูลค่าสูงเปลี่ยนแนวทางการให้ความสำคัญกับปริมาณไปสู่การสร้างคุณภาพแล้วก็มูลค่าสูงอย่างยั่งยืนนะคะก็มีแนวทางการทำความเข้าใจแล้วก็หาแนวทางที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยเวลเนสด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมความเชื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

เทคโนโลยีแล้วก็ทางชุมชนด้วยเพื่อที่จะได้มีการนำศักยภาพของดิจิทัลเนี่ยมาร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างโอกาสกับทุกระดับนะคะผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกมั่นคงด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของทางกรมการขนส่งทางบกนะคะเขามีการแจ้งว่าผู้ขับรถรับจ้างเป็นรถสาธารณะนะคะผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยต้องทำใบอนุญาตขับรถให้ถูกต้องก่อนภายใน30กันยายน2569นะคะซึ่งก็มีการจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการแล้วผู้ให้บริการแอปพลิเคชันก็ให้ความร่วมมือนะคะเร่งตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลผู้ขับรถในระบบสำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถจัดเตรียมช่องทางอำนวยความสะดวกในการดำเนินการค่ะโดยที่เมื่อมีการอบรมออนไลน์ผ่านแล้วเนี่ยก็สามารถนำหลักฐานไปยื่นที่สำนักงานขนส่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบภาคทฤษฎีแล้วก็ตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนที่จะดำเนินการออกใบอนุญาตต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเพจของ Anti Fake News Center Thailand หรือว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยข้อมูลโดยกรมการขนส่งทางบกค่ะก็อยากที่จะให้ทำตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีใบอนุญาตเพื่อความปลอดภัยในการที่จะให้บริการรวมถึงความปลอดภัยในการขับรถกันด้วยวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สเสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นแน่เจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ยังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 0068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 MHz น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังกันตั้งแต่เวลานี้จนถึง1 ทุ่มขอบพระคุณคุณผู้ฟังกุท่านกุคนที่ติดตามรายการด้วยกันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตาวิทยุ FM 93.25 MHz หรือว่าจะเป็นทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้าขอบคุณสำหรับทุกท่านทุกคนที่ติดตามน้องเก่งทางไลฟ์กันตัวนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นแฮม1ช่วงเวลานะเจ้าที่เราจะได้อู้ได้จ้าได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารได้นำเสนองานเพลงในแนวของเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงกำเมืองฮื้อคุณผู้ฟังได้หับฟังกันนะเจ้าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแรงๆเนาะตีหลายท่านหลายคนอาจจะปิกบ้านปิกจองเลิกการเลิกงานแล้วการแล้วงานละปิกบ้านปิกจองเอนหลังฟังเพลงเติมพลังมื้อแรงกันนะเจ้ามีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำในช่วงเวลานี้ส่วนคุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางขับรถเดินทางกันอยู่นะเจ้าก็มีความสุขกันนักหน้าเลยนะเจ้าคุณครูแคทบอกว่าฟังอยู่แม่ฮ่องสอนเจ้าอู้ขอบพระคุณเจ้าอยู่แห่งหนตำบลใดก็สามารถที่จะติดตามส่งกำลังใจกันได้เนอต่างช่องไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแรงวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ยังคงมีการรายงานเฮาก็ยังคงต้องมีการติดตามนะเจ้าในเรื่องของลมฟ้าอากาศบ้านเฮานะเจ้าซึ่ง6 โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ยังคงรายงานว่าภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็ตั้งแต่6 โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยฝนภาคเหนือตอนบนบ้านเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปูนแล้วก็ลำปางเจียงใหม่เองวันนี้ฝนก็ตกหลายรอบนะเจ้าคุณผู้ฟังส่วนคุณผู้ฟังคุณครูแคทที่ฟังจากแม่ฮ่องสอนก็บอกว่าเสียงฟ้าฮ้องคะลึ่งคะลึ่งเจ้าเนาะดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าดูแลทรัพย์สินสิ่งของกันให้ดีนะเจ้าหอบอยากเฮ้อมีภัยต้องมาเสียหายได้ครับความเสียหายจากฝนฟ้าที่มันตกลงมาในช่วงเวลานี้นะเจ้าเนาะเปิ้นท้องว่าฝนทำงานเป็นเวลาเนาะโรงเรียนเลิกโรงเรียนเข้าโรงเรียนนะเจ้าหรือว่าจะเป็นเข้ามาแยกการแยกงานเลิกการเลิกงานฝนจะตกนะเจ้าแต่ว่าวันนี้ฝนตกหลายรอบละตีเมืองเจียงใหม่ของเฮานะเจ้าคุณตอกบอกว่าอยู่นครปฐมครับปีฟังอยู่เจ้าโอ้ขอบพระคุณเจ้านะเจ้าขอบคุณนักนักเลยเนาะด้วยโลกยุคปัจจุบันนะเจ้าคุณผู้ฟังช่องทางการสื่อสารในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีนักมันมีหลายวิธีการนะเจ้าน้องเก่งขออาศัยนอกเหนือจากทางวิทยุ FM 93.25 MHz แล้วเนี่ยก็ขออาศัยช่องทาง TikTok DJ เก่งเนี่ยแห่ง1ช่องทางที่จะได้มาทำความรู้จักทำความคุ้นเคยแล้วก็มาตั้งความหวังว่าวันนี้เราจะงอมจะเหงาก่อวันนี้จะมีคนอยู่กับเราก่อนะเจ้าเนาะก็เหมือนน้องๆเปิ้ลไลฟ์กันนะเจ้าเปิ้ลโอ้ยโอ้วันนี้มีคุณผู้ฟังเข้ามาติดตามเปิ้ล60ท่าน61ท่าน70 100อย่างเงี้ยนะเจ้าน้องเก่งบ่เคยมีน้องเก่งอ่ะบ่เคยมีคุณผู้ฟังเจ้าบ่ฮู้จะแย่จะใดเนาะเพราะว่าแต่ละท่านเปิ้ลก็จะมีแฟนคลับของตัวเองนะเจ้าแต่ว่าตัวน้องเก่งเองนั้นก็บ่ค่อยจะมีแฟนคลับอย่างนักแล้วก็ในช่องทางของการไลฟ์เนี่ยก็บอกคุ้นเคยสักเท่าใดก็กำลังเริ่มต้นนะเจ้าคุณฟังผู้ติดตามต้องเก่งเองก็บ่นักหนานะเจ้าเนาะแค่คุณฟังอยากเข้ามาติดตามเข้ามาชมเข้ามาทักทายกันน้องเก่งก็ขอบพระคุณแล้วนะเจ้าคุณน้ำพุนี่แหละนะเจ้าคุณเอิร์ธเนาะสวัสดีครับพี่เก่งคนเก่งติดตามทุกคนครับขอบพระคุณเจ้าขอบคุณแทนทุกคนที่เปิ้ลไลฟ์รายการซึ่งก็จะเป็นแนวทางการจัดรายการในรูปแบบใหม่ๆนอกคุณผู้ฟังที่เปิ้ลก็จะฮื้อไลฟ์ผ่านช่องนั้นช่องนี้นะเจ้าน้องเก่งเองก็
ก็มีช่องทางเดียวนะชาวตีได้ไลฟ์กันอยู่นะเจ้าคุณต้องบอกว่ามาอยู่นี่เมินก็ตึงหาเจียงใหม่ผมอยู่สันทรายน้อยครับเจ้าคนเชียงใหม่บ้านเฮาเนี่ยก็ไปยักการยังงานที่อื่นที่ไก่หลายที่หลายต่างเนาะแต่ว่าพอได้มีโอกาสได้มาปะกันในช่องทางไลฟ์นะเจ้าก็จะยากคือก็ตึงหาบ้านกันได้นะเจ้าเนาะบางท่านก็โอ้ไปอยู่ภาคอื่นๆนะเจ้าติบ่ใจภาคเหนือแต่ว่าเป็นคนเหนือนะเจ้าก็เลยรู้สึกว่าก็ตึงหาบ้านได้ยินกำเมืองก็ก็ตึงหาบ้านแล้วนะเจ้าเนาะได้ฟังเพลงกำเมืองก็รู้สึกดีได้ฟังภาษากำเมืองก็รู้สึกดีขอบพระคุณกูท่านกูคนนะเจ้าที่เข้ามาส่งกำลังใจกันนะเจ้าเข้ามาติดตามเนาะพายังมาได้ติดตามน้องเก่งก็ก็ติดตามน้องเก่งสักหน่อยก็ได้นะเจ้าหรือว่าเข้ามายื้อมาใจมาส่องรายการรอบเวียงเชียงใหม่รายการนี้ด้วยกันนะเจ้าอยู่กันไปจนถึง1ทุ่มเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์เจ้า

บอกเลยว่ารักแล้วก็รักเธอคนเดียวนะเจ้างานเพลงมวลที่มันถ่ายทอดความรู้สึกดีๆออกไปผ่านเสียงเพลงคือคุณผู้ฟังได้ฟังนะเจ้าต้องขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่แนะนำทำไทยงานเพลงกันเข้ามาบอกว่าจะเป็นตังโทรศัพท์นะเจ้าหรือว่าจะเป็นตังไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งในวันนี้นะเจ้าบอกว่าจะเป็นหนึ่งกำลังใจของคุณฝนธนสุนทรฝนซาฟ้าใสฝนซาฟ้าใสน้องเก่งเลือกราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ให้ฟังกันละกันนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังจากตางป่าซางโทรศัพท์เข้ามาส่งกำลังใจนะเจ้ายังบอกว่ายังติดตามฟังอยู่เด้อนะเจ้าบอกขอเพลงอะหยังขอฟังเดบิวต์หมดด้วยความยินดียกเพลงทุกเพลงในรายการให้ฟังกันไปอย่างเต็มอกเต็มใจแล้วก็หวังว่าที่เราได้ปากันเนี่ยจะสร้างความสุขสบายใจให้กับคุณผู้ฟังกันได้พ้องบันนักก็น้อยเนื้อเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับแรงๆค่ำๆวันนี้เลิกการเลิกงานเนื้อเจ้าก็พักผ่อนฟังเพลงกันสร้างความสบายอกสบายใจสวัสดีพี่นินเจ้าเข้ามาทักทายน้องเก่งเนื้อเจ้าในช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่ยามแรงเนื้อเจ้าขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยที่บ่ลืมบ่ละบ่ละกันนะเจ้ายังอยู่ในการยังต่อเนื่องนะเจ้ากู้วันขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เนาะคุณผู้ฟังถ้าบางวันน้องเก่งก็จะมีเรื่องราวข่าวสารหลากหลายมาฝากนะเจ้าแต่ว่าบางวันก็จะมีเพลงม่วนๆให้ได้ฟังกันหากว่ามีคุณผู้ฟังแนะนำทำไทยงานเพลงเข้ามากันนักๆเนี่ยน้องเก่งก็ยินดีนะเจ้ายินดีที่จะได้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังอย่างสบายใจเพราะว่าล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำทำไทยกันมาตึงหมดตึงเสียงและนี่ก็

คือแฮมหนึ่งงานเพลงที่สามารถถ่ายทอดแต่งความรู้สึกผ่านเสียงเพลงนี้ได้เสียงร้องของคุณฝนธนสุนทรกับเพลงนี้หนึ่งกำลังใจเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA ขอสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

นี่คืองานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะเจ้าผ่านในช่องทางไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok DJ เก่งเนาะแล้วก็ขอเพลงฝนซาฟ้าใสวันนี้เก่งเลือกเวอร์ชั่นเพลงนี้หันโอมีหลายท่านศิลปินหลายท่านเอามาห้องไว้นะเจ้าน้องเก่งเลือกเสียงห้องของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์คือได้ฟังกันก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้มีฝนตกหลายพื้นที่คุณผู้ฟังการเดินทางทุกเส้นทางขอให้เป็นการเดินทางที่ระมัดระวังแล้วก็บ่ประมาทนะเจ้าตะกี้ถามไทยคุณผู้ฟังที่ติดตามกันตั้งไลฟ์นะว่าอยู่ตั้งใดฝนตกพ่องก่อนะเจ้าปรากฏว่าหลายพื้นที่ก็ตอบเหมือนกันเลยว่าฝนตกทั้งวันฟ้าห้องเสียงดังนะเจ้าและในตอนนี้เนี่ยเปิ้นก็ตรวจพบกลุ่มฝนหลายจังหวัดคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนลำปางเจียงใหม่ลำปูนตากแล้วก็สุโขทัยถ้าหากว่าเป็นเจียงใหม่ตอนนี้มีการตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภออมก๋อยเหนือเจ้าที่ลำปางก็จะเจอที่แจ้ห่มแม่พริกเถินที่แม่ฮ่องสอนก็จะมีที่ขุนยวมแม่สะเรียงแม่ลาน้อยศพเมยที่ลำปูนก็จะมีที่หลีเหนือเจ้าเนาะแต่กี้คุณผู้ฟังต่างป่าซางก็ฝนตกอยู่เหนือเจ้าคุณผู้ฟังต่างบ้านที่ก็ฝนตกอยู่ขอบคุณนะนักเนี่ยเจ้าที่ช่วยกันรายงานบรรยากาศต่างๆนะเจ้ารายงานอากาศในบ้านคุณผู้ฟังคือปนได้ยินได้ฟังกันทั่วถึงนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าตอนนี้มีการแจ้งปิดน้ำตกแม่สาเนี่ยเจ้าในช่วงเช้าวันนี้เนาะน้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตาดหมอกเจ้าเปิ้นประกาศปิดเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่ามีฝนตกในพื้นที่อย่างคือสถานการณ์น้ำตกหมอกฟ้าแล้วก็น้ำตกตาดหมอกที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็มีสีขุ่นแดงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะเจ้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเกาะขอบปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะพลิกมาเข้าสู่สภาวะปกตินะเจ้าก็จะประกาศให้ทราบแฮมเตอร์หนึ่งถามว่าเปิ้นเปิดให้เข้าไปแอลได้เหมือนเดิมแล้วเนอะเจ้าแต่ว่าตอนนี้เปิ้นปิดอยู่เนอะเจ้าเนาะแล้ววันนี้เนอะเจ้าก็มีการเตือนภัยมิจฉาชีพเข้ามาแฮมคุณผู้ฟังมิจฉาชีพเนี่ยมันมาหลากหลายรูปแบบมันเนี่ยได้สปะเนอะเจ้าแต่ว่าตอนนี้เปิ้นมีการเตือนภัยแก๊งมิจฉาชีพมุกเดิมเจ้าอ้างน้ำมันหมดตระเวนขอสตังค์นะเจ้าขอสตังค์ขอเงินป้อก้าแม่ก้านะเจ้าพื้นที่อำเภอสารปีพอเจอคนยับได้โหล่นหนีเปิ้นนะเจ้าบ่ไว้ชีวิตตัวเองก็คือโอ้โดนยับได้แล้วนะเจ้าว่าเฮาเป็นมิจฉาชีพเนี่ยเนาะก็ฟังหนีไปหนีความผิดกันไปนะเจ้าซึ่งก็ยังถือว่ามันเป็นภัยสังคมนะเจ้าคุณฟังไอ้กลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยนะเจ้าแล้วก่อนในวันนี้คุณฟังเจ้าปอพอก็ได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์นะเจ้าแจ้งเตือนแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นนะเจ้าตำบลเวียงพางคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างตำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคือเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมหรือลอดใต้แนวกระสอบทรายนะเจ้าฮือยกของขึ้นที่สูงนะเจ้าไผมีญาติพี่น้องอยู่ตั้งเขตแม่สายเชียงรายก็ถามไทยกันหน่อยกันละกันนะเจ้าในส่วนของพื้นที่เฮานั้นยังบ่มีอันอย่างตี้จะต้องเป็นตีหน้าวิตกแต่กี้มีคุณผู้ฟังจากป่าซางโทรศัพท์เข้ามาอู้จากกันนะเจ้าก็บอกว่าน้ำทานที่ก็ขึ้นนักพอสมควรเด้อนะเจ้าก็ลุ้นต้องคอยติดตามนะเจ้าหากว่าพื้นที่ใดที่ปริมาณน้ำท่าน้ำแม่ของเปิ้ลเนี่ยขึ้นนักนะเจ้าก็เขาฮึติดตามสถานการณ์นะเจ้าฟังประกาศจากป้อหลวงบ้านแม่หลวงบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.เทศบาลนะเจ้าฟังกันฮึดีกันแล้วกันเนาะแล้วทางว่าเปิ้นประกาศเตือนฮึเก็บของขึ้นที่สูงเฮาก็ต้องทำด้วยเช่นกันนะเจ้าฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกับช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าและนี่ก็คือแฮมนึ่งงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการเจ้า

ี่คือกึตังฮาเนอร์นะเจ้าเป็นงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำถามไทยเข้าสู่รายการกันมาในช่วงเวลานี้กับช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าเนาะความกึตังหาหรือว่าความคิดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วมันก็เป็นความสึกของตัวเฮานะเจ้าที่เฮาจะกึตังหาใครก็ได้เนาะอาจจะคนเดียวหรือ2คน3คนแล้วแต่นะเจ้าเฮาจะกึตังหากันในฐานะใดเนาะแต่ถ้าว่าในฐานะคนรักหรือว่าฐานะแฟนเนี่ยก็น่าจะกึตังหาคนเดียวกับปอละนะเจ้าต้องกึตังหาหน้าก็ได้เนาะในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการนะเจ้าคุณหนุ่มสวัสดีเจ้าเนาะขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามารับฟังรับชมรายการด้วยกันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นการติดตามทางวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่หรือจะเป็นทางไลฟ์นายเจ้าผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณกุท่านเจ้าเอาเป็นว่าวันนี้น้องเก่งลาคุณผู้ฟังไปก่อนส่งท้ายกันกับงานเพลงม่วนๆและปิ๊กมาปะกันใหม่วันพุธดูแลสุขภาพร่างกายกันตวยเดินทางทุกๆเส้นทางขอให้เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าสิงคโปร์เปิดเผยว่าอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักเคยยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศท่ามกลางความกังวลต่อภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้
2: กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
3: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตรา27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรลักษณ์กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้กั้นกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
4: ว ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมาธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมาธิการไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
3: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจการค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือบสย.ต่อยอดเป็นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกระบบที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
6: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
5: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงิน
7: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้บูรณาการความร่วมมือกับ11องค์กรการเงินอาทิสมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นสำนักงานปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อยกระดับกรอบความร่วมมือในการป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงินซึ่งที่ผ่านมาธปท.ได้ขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านการควบคุมที่เข้มงวดเช่นการจำกัดการถอนเงินสดไม่เกิน5ล้านบาทการบังคับรายงานธุรกรรมซื้อขายทองคำและการจำกัดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ซึ่งการยกระดับการทำงานครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การให้ผู้นำช่วยผลักดันนโยบายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีการรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสารพรมารายงาน
1: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ9แสนล้านบาทพร้อมระบุข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
8: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึงร้อยละ53คิดเป็นมูลค่าราว9แสนล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dot ที่มีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่ปริตรวิวรรณรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
10: เป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที่
11: อีกครั้งหนึ่งดอนครับว่าในมาตรา36เนี่ยผู้เสริมวอน
10: ซ
11: ึ่
10: งในส่วนนั้นพบจุดที่1นะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่2ที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่1พบรอยรั่วแน่น
9: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนด์บายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้นหาจุดรอยรั่วท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาพร้อมกล่าวว่าทีมงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันเบื้องต้นพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและเจือจางลงมากแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้โดยจะขยายผลการค้นหาต่อเนื่องเพื่อระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องควบคุมและเฝ้าระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที
12: ่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้ว่าบริษัทบัสจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ใช้สิทธิการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบัสดำเนินการส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีพิกและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือสกาด้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วขำรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วัน
13: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ประเมินเบื้องต้นมีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันทั้งนี้ได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสานเทศบาลตำบลบ้านช้างจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐ ISD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า1ล้าน3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง

0: ที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 73 ซม.และเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24 ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับควบคุมเสียงนะครับควบคุมเสียงที่ต้องส่งนะครับวรกรสิมิทักษ์อัครเดชคำวิระและเดชธรชัยโสดานะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้นะครับก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับนะก็เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งนะวันนี้เนี่ยอ๋อใครที่รอรุ้นเรื่องของมวยนะมวยวันนะครับวันนี้ชั่งน้ำหนักนะวันสำคัญเพราะต้องชั่งน้ำหนักเราจะรู้ผลว่าวันนะที่ชกกันในวันพรุ่งนี้จะได้ชกกันหรือไม่นะแล้วใครค่าน้ำผ่านค่าน้ำไม่ผ่านน้ำหนักผ่านค่าน้ำไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเสียแชมป์บนตาช่างนะครับเดี๋ยวจะได้คุยกันนะว่าใครเสียแชมป์บนตาช่างนะครับก็พรุ่งนี้ก็ต่อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคู่หลายๆคู่นะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยนะก็คือวันนี้วันสำคัญก็คือเรื่องของอีกรายการนึงก็คือวอลเลย์บอลนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์แห่งเอเชียรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วนะครับในรายการว่าเราเจอกับออสเตรเลียในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผู้ชนะจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่วนผู้แพ้ตกรอบครับเรนกิ้งของเรากับออสเตรเลียเนี่ยนะออสเตรเลียเหนือกว่าเรานิดหน่อยนะครับแล้วก็เราก็คาดหวังว่าจะชนะเขาให้ได้นะครับรังเรนกิ้งของเราเนี่ย48นะส่วนออสเตรเลีย42ก่อนเกมการแข่งขันนะครับโค้ชปาคีวอนนะครับก็ใช้ชุดต้องบอกว่าชุดที่ชุดใหญ่ของเรานะนะครับที่ชนะมาตั้งรอบแรกทั้ง3นัดนะครับที่ได้แชมป์ในสาย4นะที่เราชนะมานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของที่เราชนะกาตาร์เกาหลีชนะไทเปมามีทั้งบุญญาฤทธิ์วงธรมือเซตนภาเดชพิษดีนะครับซึ่งนัดที่ชนะไทเปเนี่ยชนะทำแต้มได้28คะแนนนะครับมีทางด้านของชัยวัฒน์ถุงคำนะนัดที่แล้วก็ทำไป26คะแนนนะครับธนัทบำรุงดีอนุชิตภักดีแก้วทูประดิษฐ์พระพุทธนะนักคณิตอินทนูตัวรับอิสระนะครับก็เจอกับออสเตรเลียออสเตรเลียก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะเขาแข็งแกร่งนะครับเขามีลินคอนอเล็กซานเดอร์นะลินคอนอเล็กซานเดอร์วิลเลียมนะบิลแกรแฮมนะลอเรนโซโปเป้นะครับแล้วก็วิลเลียมเดเอลชิมิลนะครับแล้วก็ทางด้านของเนเธอร์มาร์มอลนะครับแล้วก็ทางด้านของอัสเดฟโดซาจิสนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาของออสเตรเลียที่เจอกับไทยนะครับก็ผลปรากฏว่าเราสู้กับทางด้านของออสเตรเลียอย่างสนุกนะอย่างสนุกแล้วแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ22-25โดยเฉพาะในเซตที่2เนี่ยเราแพ้ไป24-26ครับต้องดิวเราแพ้ไปน่าเสียดายนะครับแล้วก็พอเซตที่3เนี่ยนะความหนักของออสเตรเลียนะสูงกว่าหนักกว่าเขาชนะเรานะ25-19ก็ทำให้ทางของออสเตรเลียเข้ารอบไปนะครับเราก็ตกรอบนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับคู่นี้ได้ดูนะครับก็เราแพ้ไปนะครับก็เราจบการแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบก็รองชนะเลิศนะครับก็ไม่สามารถไปเข้าสู่ท็อป4รอบรองชนะเลิศนะฮะตั้งแต่มีการแข่งขันมาตั้งแต่ปี1975นะฮะเราก็ผลงานดีที่สุดที่สุพรรณบุรีก็คือที่อันดับที่5นะที่2005ที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วคะแนนสะสมของเราอยู่ที่52ของโลกจากการพ่ายแพ้ในนัดนี้นะครับไทยก็ต้องเตรียมตัวนะหลังจากจบการแข่งขันนัดนี้ก็ไปเตรียมต่อในการแข่งขันเอเชียนเกมนะที่ญี่ปุ่นนะครับสัปดาห์หน้าซึ่งทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับอิหร่านของแข็งอิหร่านของแข็งเลยในเอเชียนะอิหร่านญี่ปุ่นของแข็งนะเราอยู่ในสายเดียวกับอิหร่านก็ถือว่าของแข็งนะครับเบอร์2ของโลกแล้วอิหร่านตอนนี้เบอร์2ของเอเชียแล้วพอเบอร์1ตอนนี้ญี่ปุ่นแซงไปแล้วนะอยู่กับอิหร่านและคู่ปรับใน4เกมที่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะเจอกันหลายๆครั้งนะครับก็คืออินโดนีเซียเจอกับอยู่ร่วมสายกับเรานะครับแล้วก็คีร์กีสถานนะครับสรุปนะนักกีฬาของเรานะครับที่ผ่านมาชนะกาตาร์นะครับ3-0เซตชนะเกาหลีใต้3-2เซตชนะชนิดไทเป3-0เซตแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตนะครับออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบรองนะครับจะเจอกับผู้ชนะระหว่างอิหร่านนะครับและชนิดไทเปต่อไปนะครับ ส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับต้องบอกว่าวันสำคัญนะก็คือเรื่องของการประกาศนะโปรแกรมการแข่งขันนะครับคือฟุตบอลสภาฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านะครับประกาศจากการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ2026นะครับแบ่งเป็น2ดิวิชั่นก็คือพรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ชาเลนจ์ดิวิชั่นที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนของไทยอยู่กลุ่ม B นะอยู่ในพรีเมียร์ดิวิชั่นนะอยู่ร่วมสายกับเวียดนามฟิลิปปินส์ปากีสถานนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของเรานะเจอกับปากีสถาน26กันยายนนะ29กันยายนเจอเวียดนามและ2ตุลาคมเจอฟิลิปปินส์นะครับฟีฟ่านะครับก็จัดการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มนะฮะแบบพบกันหมดทีมได้แชมป์นะทีมได้แชมป์นะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะส่วนอันดับที่2ของกลุ่มจะเข้าไปชิงอันดับที่3กับอีกสายหนึ่งนะครับนะซึ่งการแข่งขันเนี่ยรอบชิงก็ไปที่อินโดนีเซียนะครับ5ตุลาคมที่บอกว่าสำคัญวันนี้ก็คือว่าตอนนี้ยังไม่มีช่องทีวีช่องไหนซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับทางด้านของฟีฟ่าตั้งราคาไว้สูงเลยนะฮะ1ล้านนะถ้า1ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดค่อนข้างเยอะสูงมากนะสูงมากจนแหมฟรีทีวีช่องไหนที่ในช่วงนี้ในการถ่ายทอดสดก็ลำบากเลยแหละนะครับก็จะหาสปอนเซอร์นะฟุตบอลก็แหมแต่ละทีมก็เหมือนทีมนายฮุนไดเอเชียนคัพมาแหละนะฮะมีไทยเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็เชิญปากีสถานมาอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต่างกันเลยแต่ว่าชุดใหญ่นะก็จะคือถ้าถามว่าจะดูฟุตบอลชุดใหญ่อยากจะดูไม่อยากดูแต่ว่าความน่าสนใจของฟุตบอลรายการนี้นะก็ถือว่าสัก 60-70% นะครับเพราะที่ผ่านมาอาเซียนครับจบไปแล้วนะก็เพิ่งแข่งจบไปนะครับก็เป็นรายการนึงนะครับที่ FIFA พยายามจะสร้างเกมการแข่งฟุตบอลขึ้นมานะ FIFA อาเซียนครับ2026นะครับรอดูนะครับว่าการแข่งที่อินโดนีเซียจาการ์ตานะครับที่เราจะร่วมสายกับปากีสถานเวียดนามและฟิลิปปินส์เนี่ยเราจะมีผลงานได้ดีแค่ไหนแล้วก็จะมีข่าวดีในการถ่ายทอดสดให้ชมหรือไม่แล้วก็ทางขององค์กรไหนจะซื้อมาถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับที่ผมบอกว่าอีกข่าวนึงนะฮะตกตาช่างนะครับก็คือเรื่องของมวยวันครับต่อยกันวันพรุ่งนี้นะเดอะเอเนอร์เซอร์เคิลนะ30นะที่ลุมพินีนะครับเดอะวันนะในรอบช่วงรายการที่เป็น The Inner Circle 30เนี่ยก็จะชกในช่วงเวลา 18:00 นถึง 20:30 นะครับก็ไม่ใช่วันลุมพินีทางช่อง7นะครับที่จะชกกันปกติใน 3:00 ถึง 5:30 นโดยประมาณนั่นก็คือช่วงที่เราเขาถ่ายทอดสดแล้วเขาไม่ได้ถ่ายทอดสดแต่ว่าเป็นการ Pay-per-view จ่ายตังค์แล้วได้ชมคู่เอกก็คือเป็นแรมโบ้เล็กนะชอออจระบุญนะครับแชมป์โลกวันเนี่ย135-145ปอนด์เป็นตัมเวทนะครับมีคิวป้องกันแชมป์โลกกับยอด IQ อพิมลศรีนะซ้อมที่ค่าย PK แสนชัยนะครับปรากฏว่าวันนี้ทำน้ำหนักนะฮะค่าน้ำผ่านแต่ค่าน้ำหนักเนี่ยเดิมเนี่ยต้องไม่เกิน145นะครับทางด้านของแรมโบ้เล็กทำไว้ 145.6 ให้เวลา2ชั่วโมงในการลดน้ำหนักครับมาชั่งครั้งที่2ก็ค่าน้ำผ่านแต่น้ำหนักลดไม่ลงครับ0.6 ปอนด์ตีว่าประมาณสัก2ขีดครึ่งโดยประมาณไม่ผ่านนะเสียเข็มขัดนะหล่นบนตาช่างนะโอ้ก็ทำให้คิวต่อไปของแรมโบ้เล็กนะจะขึ้นชกตามเดิมก็อยู่ที่ว่าการจ่ายค่าน้ำหนักให้กับยอด IQ ส่วนหนึ่งนะไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 10% หรือ 20% นี่แหละนะครับถ้ายอด IQ ชนะแรมโบ้เล็กจะคว้าแชมป์โลกรุ่นนี้นะแต่ถ้าแรมโบ้เล็กนะชนะเข็มขัดก็จะว่างลงนี่แจ้งให้ทราบนะครับส่วนอีกคนหนึ่งปตท.อภิชาติฟาร์มเนี่ยบาดเจ็บกระทันหันในการถอนตัวนะครับในการขึ้นชกนะครับเพราะว่ามีการปวดกระทันหันเดิมทีทางด้านของปตท.จะขึ้นชกกับฮัมซ่าราชิกนะครับพรุ่งนี้ในกติกามวยไทย135-145ปอนด์นะครับก็มีการป่วยนะฮะก็นำคู่ของก้องชัยฉนัยดอนเมืองนะฮะขึ้นชกกับอเล็กสิงห์มาวินเดิมเนี่ยคู่นี้ขึ้นชกในวันลุมพินี170ตอน3:00ถึง5:30นะขยับจากช่วงนั้นนะฮะช่วงถ่ายทอดสดทางช่องเก็บนะครับมาชกในช่วงของการจ่ายเงินเพเปอร์วิวนะครับของทางวันเขานะครับส่วนคู่เอกที่อยากจะให้ขึ้นชกทางช่องเก็บนะถ่ายทอดสดให้ชมกันทั่วประเทศก็คือแมตช์อำลาของเสกสรรอขวัญเมืองคนไม่ยอมคนนะกับเมืองชัย PK แสนชัยซึ่งชกกันมา5ครั้งแล้วนะเสกสรรชนะ4เมืองชัยชนะล่าสุดในวันเนี่ยนะครับก็ยังต่อยใน The Inner The Inner Circle 30เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขยับนะใครอยากจะดูแมตช์กำลังใจให้กับเสกสรรก็ไปดูที่เวทีแล้วก็ดูผ่านการจ่ายเงินเพื่อชมนะครับอันนี้คือวันนะที่ขึ้นชกกันในวันพรุ่งนี้นะครับ ส่วนเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยนะครับนักกีฬาโอลิมปิกขออภัยนักกีฬาเอเชียนเกมของเรานะไม่ใช่โอลิมปิกนะครับก็เดินทางเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับซึ่งให้โอวาทนะครับเรื่องของทางด้านของนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะเจ้าหน้าที่นักกีฬากกท.ด้วยนะครับก่อนที่จะไปเดินทางเข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับเมื่อเช้านี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับเดิมทีเนี่ยครับท่านนายกนะครับจะให้โอวาทกับทางด้านของนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับแล้วก็ตัวแทนเจ้าที่นักกีฬาต่างๆแต่เดิมท่านนายกมีภารกิจนะครับก็ให้ท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์นะครับแทนนะครับก็ท่านรัฐมนตรีก็อวยพรนะครับนะสำหรับนักกีฬาที่ไปแข่งขันนะครับไปในนามประเทศไทยไปประชาสัมพันธ์ประเทศไทยนะครับสร้างประเทศไทยให้ทุกแต่เอเชียได้รู้จักนะครับแล้วก็คว้าชัยชนะนะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่านะโอกาสนี้นะก็ตั้งเป้าในการแข่งขันครั้งนี้นะก็ตั้งเป้าว่า14เหรียญนะครับแล้วก็โอกาสนี้นาท่านรัฐมนตรีนายสุรศักดิ์ปัญจเรินวรกุลนะครับก็ร่วมถ่ายภาพนะเชื่อลึกหน้าตึกไทยคู่ฟ้านะครับนะกับทางด้านของนักกีฬาด้วยนะครับก็ท่านรัฐมนตรีอย่างที่บอกนะครับนอกจากให้โอวาทแล้วนะให้กำลังใจนักกีฬาแล้วก็ขอว่าขอแรงเชียร์นะให้กำลังใจนักกีฬาขอแรงเชียร์จากกองเชียร์ชาวไทยร่วมกันเชียร์นะครับเพื่อให้นักกีฬาของเรานะทำเป้าหมายได้สำเร็จนะฮะคือตั้งไว้14เหรียญทองนะฮะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จะมีขึ้น19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้นักกีฬานะครับการถ่ายทอดสดนะครับทุกช่องทาง AIS Play นะครับไทยรัฐทีวีนะเขาจองฟุตบอลไทยด้วยนะไทยรัฐทีวีนะ NBT นี่พิธีเปิดนะครับนะที่เห็นนะแล้วก็มีพิธีปิดด้วยแล้วก็ PPTV 36ก็ได้ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับเรื่องของนักกีฬาในโอลิมปิกในเอเชียนเกมนะเมรัชนกอินทนนท์นะครับก็นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันหญิงคนเดียวของโลกแหละไม่ใช่คนเดียวสินักแบดมินตันเดี่ยวคนแรกของโลกครับนะตอนนี้นะว่าได้รับชัยชนะครบ600แมตช์หลอดในการแข่งขันอาชีพนะครับโดยทางด้านของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมแสดงความยินดียกย่องในความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีวินัยของเมรัชนกอินทนนท์นะครับตลอด17ปีในฐานะนักกีฬาอาชีพผู้สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยมาโดยตลอดนะครับโดยโอกาสคว้าชัยชนะครบ600แมตช์นะครับ600นัดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงคนนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวนะคนแรกของโลกที่ทะลุนะสถิตินี้นะครับผลงานของเธอคว้าแชมป์เยาวชนโลก3สมัยนะครับตอนอายุไม่ถึง15ปีก็คว้าแชมป์โลกเมื่อปี2013ปี2016เธอขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกนะฮะและก็ล่าสุดก็คือชนะ600ครั้งในหญิงเดี่ยวเป็นคนแรกของโลกด้วยนะครับและเมรัชนกและก็พี่เมย์ของเรานี่แหละครับจะเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมแบดมินตันไทยนะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์คราวนี้นะครับก็เชียร์พี่เมย์นะครับส่วนทีมว่ายน้ำของเรานะครับเงือกเนยนะตอนนี้ฟิตเต็มที่ฮะกมลชนกขวัญเมืองหลังจากที่ซ้อมนะซ้อมอยู่ที่ธัญบุรีที่ภูเก็ตนะซ้อมเต็มที่เลยมีโค้ชซาเวียดูแลการฝึกดูแลการฝึกซ้อมการฟิตซ้อมอย่างเต็มที่นะเพื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับปี69ต้นในช่วงของเดือนที่แล้วนะครับทางด้านของเงือกเนยมีการผ่าตัดด้วยนะมีการผ่าตัดแล้วก็ได้ซ้อมเต็มที่แล้วหลังจากที่มีการหายขาดแล้วนะครับก็ตอนนี้นะก็อาการปวดท้องนะที่ปีกมดลูกนะนะครับก็หายขาดแล้วนะตอนนี้ก็รักษาแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างปกติอย่างเต็มที่นะครับนะแล้วก็ไม่มีอุปสรรคในการซ้อมแล้วก็การแข่งขันเอเชียนเกมส์นะครับก็เงือกเนยกมลชนกนะครับจะลงแข่งขัน6รายการนะครับรอเชียร์น้องเงือกเนยนะครับกมลชนกเดี่ยวประเภทผีเสื้อ200เมตรนะครับเดี่ยวผสม200เมตรเดี่ยวผสม400เมตรฟรีสไตล์400เมตรนะครับฟรีสไตล์800เมตรแล้วก็ผลัดฟรีสไตล์นะครับ 4x200 เมตรนะครับตั้งเป้าหมายนะที่ทำผลงานคาดหวังไว้สำหรับเงือกเนยกมลชนกนะครับก็คือนะฮะผีเสื้อ200เมตรนะครับแล้วเชื่อว่าสะสี่เหลี่ยมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะถ้าหากลงแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นและทำผลงานได้อย่างตามศักยภาพของตนเองนะครับฝากกำลังใจชี้ด้วยนะให้กับเงือกเนยกมลชนกนะครับเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วที่ประเทศจีนที่กวางโจวขออภัยที่หางโจวประเทศจีนนะครับอันดับที่5ในผีเสื้อ200เมตรนะครับแล้วก็เดี่ยวผสม400เมตรนะครับส่วน4เกมเธอก็ได้มาถึง3เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะสำหรับเงือกเนยนะครับส่วนคีรินตันติเวชนะครับ ก็ออกมานะฮะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เรียกว่าอะไรนะไม่ได้เป็นตัวแทนในการเป็นนักกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะครับบอกว่าเสียใจที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้เสียใจนะครับแต่ว่าความเป้าหมายหมุดหมายของเขาก็คือควอลิฟายมาราธอนนะซึ่งเป็นการฝึกซ้อมมาราธอนที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะและได้ปรึกษาโค้ชปรึกษาสมาคมกรีฑาแล้วนะครับบอกว่าจะมุ่งสู่มาราธอนเพื่อจะควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028นะครับแล้วก็ถ้าไปออกกำลังกายนะออกเส้นทางวัดเป็นเรื่องของมาราธอนก็ทำให้การฝึกซ้อมระยะต่างๆนะไม่สามารถแข่งขันได้ในช่วงของเอเชียนเกมนะครับเป้าหมายก็คือการวิ่งมาราธอนนะฮะแล้วก็สถิตินะครับจะทำลายสถิติตัวเองสถิติซีเกมแล้วก็สถิติประเทศไทยในมาราธอนด้วยนะครับเนี่ยเคลินตันติเวศนะครับก็คลินคว้า3เหรียญทองในซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียในระยะ10,000 เมตรคราวนี้ก็บอกว่านะครับเสียใจที่ไม่ได้เป็นตัวแทนนะครับแต่ว่าหมุดหมายก็คือมาราธอนในลอสแองเจลิส2028นะครับจะเป็นหมุดหมายสำคัญนะตอนนี้จะทำลายสถิติให้ดีที่สุดนะครับแล้วจะคว้าโควต้าไปให้ได้นะครับแล้วก็ส่งบังใจเชียร์นะครับให้กับนักกีฬาทุกๆคนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะเจ้าตัวบอกว่านอกจากจะซ้อมมาราธอนแล้วก็ส่งบังใจเชียร์ให้กับทีมกีฬาด้วยนะครับส่วนทีมเทนนิสนะด้านของคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าความพร้อมของเราในเทนนิสคราวนี้เนี่ยนะครับก็เรามีนักกีฬาหญิงที่โชว์ฟอร์มได้ดีไม่ว่าจะเป็นรวงข้าวรันนาธาราฤดีหมายมนัชยาสว่างแก้วนะครับมือท็อปของโลก2คนที่สร้างชื่อเสียงผ่านเข้าสู่รอบ2ในการแข่งขันทั้งวิมเบิลดันแล้วก็ US Open นะครับเข้าไปสู่รอบเมนรอรายการใหญ่แกรนด์สแลมนะรวมถึงชายเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นบูมกฤษฎิสําเร็จนะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการอาชีพ ATP Challenger 75เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้รองแชมป์ชายเดี่ยวรายการ International Challenger จางเกียร์กังที่จีนนะครับเมื่อ6กันยายนที่ผ่านมาอีกคนคือนัทปัชญาอิสโรนะชายคู่ก็ได้รองแชมป์และแชมป์คู่ในรายการอาชีพหลายรายการนะครับก็ถือว่าเป็นหมุนหมายที่ดีที่นักกีฬาของเราทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ในเอเชียนเกมนะครับก็มีคู่แข่งหลายคนนะซึ่งหลายชาติด้วยแหละนะที่จะเป็นคู่แข่งสำคัญนะยอมรับว่าเป็นงานยากที่เราลุ้นเหรียญรางวัลแต่จะทำให้ดีที่สุดนะครับเอเชียนเกมที่ผ่านมาที่ฮังโจวประเทศจีนได้มา1เหรียญทองแดงจากชายคู่นะครับปรัชญาอิสโรจับคู่กับแม็กซิมัสพนรอดแม็กซิมัสพนพลโจนนะครับนะที่ได้เหรียญทองแดงนะครับคราวนี้นะเราก็พยายามทำให้เต็มที่นะครับมีโค้ชเอกพัชพลคำสมานโค้ชเบิ้มดร.ธนากรศรีชาพันธ์นะครับมีท่าของคุณวิเชษทิพย์ที่ประกาศก่อนนะอุปนายกสมาคมเป็นผู้จัดการทีมนะครับรอเชียร์กันนะครับพูดถึงไทยรัฐเมื่อสักครู่ในเอเชียนเกมนะครับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยดูได้แต่ไทยรัฐก็สะดวกนะผู้บรรยายก็เก่งนะก็วันที่16กันยายนไทยเจอคีร์กีสถานก่อนนะ14:00 น.นะครับแล้วก็นัดที่2 20กันยายนนะครับไทยรัฐก็ถ่ายทอดไทยเจอฮ่องกง14:00 น.แล้วก็นัดที่3 23กันยายนนะ17:30 น.เจอกับญี่ปุ่นนะครับทางทีวีก็ถ่ายทอดสดนะครับสะดวกก็กดดูนะนะครับส่วนท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะที่นาโกย่านะที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาเจอฝนถล่มฝนตกหนักนะในรอบ136ปีน้ำท่วมหนักนะครับแต่ปรากฏว่านะนักกีฬาไม่ต้องห่วงนะครับระบบการจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นเอาอยู่ครับไม่กระทบในช่วงของการแข่งขันเอเชียนเกมช่วง19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับบอกว่าเตือนนักกีฬาไทยนะครับบอกว่าห้ามนะเรื่องของโดปเรื่องของโควิดเรื่องของไข้หวัดและอุบัติเหตุระวังเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยจะส่งพี่เลี้ยงไปดูแลนะส่งทีมแพทย์ดูแลนะให้คำแนะนำเรื่องอาหารการกินนะเรื่องโดปเรื่องโควิดเรื่องไข้หวัดต่างๆนะมีทีมแพทย์ด้วยนะครับที่ผ่านมานะวันที่8กันยายนที่ผ่านมานาโกย่าเจอเรื่องของฝนนะโอ้หนักมากนะ104.5 มิลลิเมตรนะภายใน1ชั่วโมงนะครับก็มากที่สุดใน136ปีนะก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันแต่ว่าดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีก็นะสอบถามนะแล้วก็ดูแลเรื่องของการจัดการของเจ้าภาพนะก็บอกว่าทางเจ้าภาพเนี่ยนะก็จัดการได้อย่างเรียบร้อยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยนะแล้วก็รุนแรงที่สุดในโลกด้วยนะครับก็ถือว่าการจัดการแก้เรื่องของป้องกันแก้ไขเรื่องของภัยพิบัติญี่ปุ่นเขาทำได้ยอดเยี่ยมนะครับมีวิธีรับมือแล้วก็บริหารจัดการเรื่องนี้นะก็เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันนะ ครับจากญี่ปุ่นครับมากันที่สมุทรสาครนะครับโอ้โหโค้งสุดท้ายของ Toyota WGP1 Water นะ Water Jet Pro Tour Thailand 2026นะครับสนามชิงชนะเลิศนะครับ10ถึง13กันยายนนี้นะครับชาวสมุทรสาครไปเชียร์กันครับที่บึง CSC Water Sport จังหวัดสมุทรสาครนะครับสนามเจ็ตสกีขนาดใหญ่นะใกล้กับวัดสารพันท้ายนรสิงห์เพียงแค่1กิโลเมตรนะครับชวนเพื่อนชวนกองเชียร์คนที่ชอบความเร็วความสะใจนะความร้อนแรงไร้ขีดจำกัดบนสายน้ำกับ Water Jet Ski นะครับรอคุณอยู่นะซึ่งรายการนี้ Toyota นะครับ Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสยาม Watercraft Freedom Racing นะจังหวัดสมุทรสาครนะครับสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเทศบาลเมืองพันท้ายนรสิงห์ครับร่วมจัด WGP1 Water Jet World Grand Prix นะครับแล้วก็สมาคมกีฬา Jet Ski แห่งประเทศไทยนะครับไปร่วมไปติดตามไปเชียร์กันมีกันหลายรุ่นนะครับนะท่านนายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครนะครับคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสมุทรสาครร่วมกันแถลงข่าวนะวันนี้นะในการแถลงข่าวกันไปร่วมเชียร์กันนะครับ GP of สมุทรสาคร2026ครับ10ถึง13กันยายนมีกันหลายรุ่นนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่นะทางด้านของสลาลมยูนิเวอร์ซิตี้นี่นะระดับมหาวิทยาลัยนะครับนะรุ่นทางด้านของรุ่นสแตนดาร์ดก็มีนะนักกีฬานะจากวิทยาเขตมหาวิทยาลัยบูรพาเขาเก่งนะแล้วก็มีทีมหญิงด้วยนะครับแล้วก็การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยของรายการปิดฤดูกาลของเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับไปชมไปเชียร์กันนะครับให้กำลังใจนักกีฬาที่แข่งขันกันนะครับนะฮะเรื่องของฟุตบอล 19:55 นาทีไปเรื่องของฟุตบอลนะครับฟอรันตอเรสครับยิง3ประตูนะครับแล้วก็อุสมานเดเมเล่อีก2ประตูนะครับก็ให้ทีมปารีสแซงต์แมงนะครับเอาชนะสโลวานบาติสตาว่า6ประตูต่อ1นะครับเปิดหัวก็ยิงไปถึง6ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีฟาเบียนรุยนะยิงอีกลูกนึงนะครับนะก็ชนะขาดลอยเลยนะครับทางด้านของปาริสแซงต์แมงนะครับหลังจากที่เปิดฤดูกาลในลีกเนี่ยมันยังไม่ชนะใครนะเสมอ2แพ้1นะมาคว้าชัยชนะนะฉลองการต่อสัญญาของลุยเอ็นริเก้นะแล้วก็ฟอรันตอเรสครับยิงไป3ประตูก็ได้เพลเยอร์ออฟเดอะแมตช์ด้วยนะครับไม่มีใครคัดค้านล่ะยิงแฮตทริกขนาดนี้นะเจ้าตัวลุยเอ็นริเก้ได้ยิ้มแก้มเปรี้ยเลยมีความสุขกับชัยชนะนะครับอีกคู่1ลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเจอกับแอตแลนติโกมาดริดนะครับลิเวอร์พูลนะเจอทางด้านของแอตแลนติโกมาดริดยิงนำไปก่อนครับมาโยเลนเต้ครับกองหน้าตัวเก่าเลยนะชอบยิงลิเวอร์พูลคนนี้แต่ว่าลิเวอร์พูลนะครับช่วยกันเล่นนะครับก็ตีเสมอนะในท้ายครึ่งหลังจากโดมินิกโซโบสไลนะครับนะแล้วก็ประตูชัยจากอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ครับประตูชัยให้ลิเวอร์พูลชนะ2ประตูต่อ1ประตูชัยนี่เหมือนจะบอกว่าลิเวอร์พูลช่วยยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับฉันสักทีนะเพราะฉันยิงประตูให้แล้วนะตอนนี้สัญญาจะหมดปีหน้านะสำหรับแม็กอลิสเตอร์นะลิเวอร์พูลยังไม่ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้นะนะครับก็ลิเวอร์พูลก็ชนะไปนะด้านหน้าของลิเวอร์พูลบุกไปเยือน LASK Linz นะครับ14ตุลาคมส่วนแอตเลติโกมาดริดนะฮะเปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาร์เซนอลนะครับเอาชนะนาโปลีบุกไปชนะนาโปลี 1-0 นะครับคนที่ยิงประตูก็คือมาร์ตินโอเดกาดครับลูกเดียวก็เพียงพอนะที่ทำให้อาร์เซนอลคว้าชัยชนะและได้3แต้มนะครับก็นัดต่อไปอาร์เซนอลนะเจอกับลิลในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็นาโปลีบุกไปเยือนวิลเลียร์เรลนะครับในวันที่13ตุลาคมบาร์เซโลนาก็ไม่น้อยหน้าทางด้านของปารีสแซงต์แมงนะครับเปิดบ้านเอาชนะเฟเยนูร์ด5ประตูต่อ1นะครับราฟินญาลูกแรกนะครับกาเรมอเดเยบีลูก2นะครับราฟินญาลูกที่2นะให้กับตัวเองและทีมนำ 3-0 ลามินยามานอีกลูกหนึ่งนะครับ 4-0 นะครับถึงแม้ว่าเฟเยนูร์ดจะไล่มา 1-4 นะครับแต่ว่ากาเบรียลเอซุสนะครับก็ยิงประตูฝังเลยครับ5ประตูต่อ1นะครับกาเบรียลเอซุสเนี่ยเพิ่งย้ายไปจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะไปอยู่ทางด้านของบาร์เซโลนานะครับก็สมราคาเต็ง1นะสำหรับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะชนะนะครับแล้วก็ราฟินญานี่แหมต้องบอกว่าฟอร์มดีนะช่วงนี้นะยิงไป2นัดเลยนะครับนะครับตอนนี้ยิงอีก2นัดนะครับ ส่วนนัดต่อไปของบาร์เซโลนาก็จะไปเยือนกาลาตาซารายนะครับแล้วก็เฟย์นูร์ดเจอกับโคโมนะครับในช่วงวันที่13-14ตุลาคมนะครับแล้วก็มีคาราบาวครับด้วยนะคาราบาวครับมีคู่หนึ่งเมื่อวานนี้มาเล่าให้ฟังก็เป็นคู่ของเชลซีนะครับเจอกับลีดยูไนเต็ดก็เป็นเชลซีนะครับในคาราบาวครับชนะลีดยูไนเต็ด6-3นะครับโคพาเมอร์ที่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยิงไป2ประตูนะเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีแดนนี่เวเบกนะอีก2ประตูนะครับแล้วก็เปโดเนโตลูกหนึ่งวาเลนตินบาโก้ลูกหนึ่งนะครับก็เชลซีชนะนะ6-3นะที่ผมเอ่ยชื่อก็คือคนยิงประตูให้กับเชลซีนะนะครับชนะ6-3นะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะแจ้งกับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับส่วนเรื่องของไทยลีกมาดามแป้งจ่ายเงินวดแรกไปแล้วนะครับให้กับทีมไทยลีก1นะครับ16ทีมทีมละ3,750,000 บาทนะครับแล้วก็ไทยลีก2 18ทีมงวดแรกนะครับ1ล้านบาทแล้วก็ไทยลีก3อีก69ทีมนะทีมละ 312,000 บาทโดยประมาณนะครับให้กับทีมเรียบร้อยแล้วนะครับวันวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ณวังสะปทุมกองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิมทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ออสเตรเลีย 0-3 เซตยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรวรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารบุรณิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568เวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นฮิลล์สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา2. นางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจจอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญวรรณเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 8:44 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ4หน่วยงานณโรงแรมเซนทาราแกรนด์แอดเซนทันพราซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาทกธรรมวิจิตตรีปีดกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุส คณะบัลเล่ต์แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปานซิงอูเบอร์รอยประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคันเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวราซีนาอูเบอร์รอยกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคาร์เจอรัลโปรโมชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงบัลเล่ต์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ต์จำนวน3องค์ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรักความขัดแย้งและบทสรุปอันตราตรึงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนนักแสดงและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงเสด็จออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแสดงบัลเล่ต์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเป็นหนึ่งในการแสดงชุดสำคัญในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมหกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกในหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าบัลเล่การเต้นร่วมสมัยและซิมโฟนีคอนเสิร์ตรวมทั้งมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งการแสดงบัลเล่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักอมตะระดับตำนานของวิลเลียมเชกสเปียร์ผ่านท่วงท่าการเต้นรำอันอ่อนช้อยและส่งพลังตามแบบแผนคลาสสิกโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่ต์แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งเป็นคณะบัลเล่ต์เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปได้รับรางวัลเหรียญที่ระลึกขององค์การยูเนสโกเหรียญ5ทวีปเพื่อยกย่องการมีส่วนร่วมอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมโลกเมื่อคริสตศักราช2014การแสดงชุดดังกล่าวได้รับการออกแบบท่าเต้นรำโดยวาเลนตินเอลิซาเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ผสานเข้ากับบทเพลงประกอบอันยอดเยี่ยมของเซียเกย์โปรโกเฟียภายใต้การอำนวยเพลงของอาเทมมาคารอฟวัทยากรชื่อดังร่วมกับการบรรเลงดนตรีโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra ซึ่งการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่มีความสนใจได้สัมผัสความงดงามอันวิจิตรของศิลปะบัลเล่ต์ชั้นสูงระดับโลกอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะฝีมือทางเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิม
2: กองทัพเรือแจ้งประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาและมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่16กันยายนนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการจองที่นั่งทั้งนี้ผู้ที่จองที่นั่งไว้แล้วทั้งในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21 และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่สิทธิการจองดังกล่าวจะยังคงอยู่และกองทัพเรือจะแจ้งกำหนดการเปิดจองที่นั่งรอบใหม่ในโอกาสแรกขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณทุกท่านปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569
3: ที่หนองฝายหลวงโรงเรียนบ้านสามัคคีหมู่ที่2ตำบลนาป่าแซงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนางทิพย์สุดาต่างประโคนประมงจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญจำนวน 200,000 ตัวเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่พงศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรียกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับภูมิทัศน์เพื่อประโยชน์ประชาชน
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมคณะพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาตามพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้ณอ่างห้วยทรายใต้และแก้มลิงลำห้วยใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการก่อสร้างทางจักรยานและลู่วิ่งบนสันเขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำใต้โครงการอาคารศาลาชมวิวห้องน้ำตลอดจนการปรับปรุงถนนทางเข้าลานจอดรถการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการปลูกต้นไม้ริมฝั่งถนนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าและพื้นที่ทางเดินรอบแก้มลิงลำห้วยใหญ่ตำบลชะอำโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนำไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดระนองมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพนายวิทารัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรีโดยมีนายก่อลาบประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติเข้าร่วมณห้องแก้วเจ้าจอมชั้น1โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยในปีงบประมาณ2569จังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือจำนวน12รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 944,500 บาทประกอบด้วยขาเทียมรถนั่งคนพิการหรือวีลแชร์อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพลดอุปสรรคในการดำรงชีวิตและส่งเสริมให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทำลายของกลางกว่า2ล้านชิ้นมูลค่ากว่า 2,145 ล้านบาทป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานถึงมือผู้บริโภค
5: นางปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์และองค์กรพันธมิตรเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยปีนี้ได้นำของกลางในคดีที่ถึงที่สิ้นสุดแล้วจำนวน 2,85,705 ชิ้นครอบคลุมสินค้าทั้งประเภทเครื่องแต่งกายนาฬิกากระเป๋าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ยาเครื่องสำอางอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่าความเสียหายกว่า 2,145 ล้านบาทมาทำลายในโรงงานที่มีมาตรฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนและป้องกันไม่ให้กลับเข้าสู่ตลาดสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและภาคธุรกิจซึ่งของกลางที่นำมาทำลายปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 36.45 ขณะที่มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 138.19 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเร่งขับเคลื่อน IP Work Plan ร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ละเมิดสูงเพื่อแสดงพัฒนาการของไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อไม่ขายและไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปุริมประสบภาภาครายงาน
6: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CBS News ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการจอร์แดนที่ระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐหลายลำรวมถึงเครื่องบินรบรุ่น A-10 Thunderbolt 2และเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 ได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในประเทศจอร์แดนเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีทหารสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน5ลำบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่ทางการแคว้นซูมียืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ศูนย์การค้าแห่งนี้ได้แล้วด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประณามการโจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองซูมีพร้อมเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรทำงานร่วมกันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปโคเปอร์นิคัสรายงานว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการร่วมกับเดือนกรกฎาคมปี2566โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.65 องศาเซลเซียสซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ 1.5 องศาเซลเซียสที่หลายประเทศทั่วโลกพยายามควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มเกินระดับดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนองค์การโคเปอร์นิคัสยังระบุว่าสถิติดังกล่าวเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังรุนแรงขึ้นซึ่งดึงความร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้านนายไซมอนสตีลหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติกล่าวว่าอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้วิกฤตภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้น ่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายให้กับออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26 และ19-25ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยหยุดเส้นทางไว้ในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักเทนนิสไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอภิวัตรเครือวานไป2-0เซต6-3และ6-2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปเข้าชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันประเภทชายคู่พิชพงษ์จีนาพันธ์จับคู่กับอภิวัตรเครือวานช่วยกันหัวชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจูงจากสหรัฐอเมริกา2-0เซต6-2และ6-3ส่งผลให้คู่ไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตวินหนานคู่นักหัวชาวเวียดนามนายสุรศักดิ์พันจริญวรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในนามตัวแทนรัฐบาลกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยที่สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าความสำเร็จของนักกีฬาทุกคนเป็นผลมาจากความขยันมีวินัยและตั้งใจจริงในการฝึกซ้อมโดยการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาทุกครั้งขอให้นักกีฬาทุกคนตระหนักว่ามีหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยที่จะนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นไทยไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติส่วนการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักก็ขอให้เก็บชัยชนะมาให้ได้บนพื้นฐานของน้ำใจนักกีฬาน
9: ักกีฬาทุกคนจะต้องตระหนักว่าตนเองยังมีหน้าที่สำคัญคือการทำหน้าที่เสมือนกับเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งจะต้องนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมคุณลักษณะและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปเผยแพร่แก่นานาชาติส่วนในการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักของนักกีฬาทุกคนแม้ชัยชนะจะเป็นสิ่งที่นักกีฬาประชาชนคนไทยทุกคนปรารถนาแต่ชัยชนะนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาน
8: อกจากนี้นายสุรศักดิ์พันจริญวรกูลยังกล่าวต่ออีกว่าในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจต้องเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ทำให้ไม่สามารถมาพบกับนักกีฬาได้ด้วยตนเองแต่ได้ฝากย้ำกับนักกีฬาว่าทุกคนคือคนสำคัญและเป็นศักดิ์ศรีของประเทศพร้อมขอฝากกำลังใจเป็นการส่วนตัวให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นายบรรสิทธิ์รักวงประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและ2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champion Trophy Road to Olympic 2028ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะเปิดโอกาสให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสถ้วยรางวัล AVC Champion Trophy หรือถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแอนเจลิส2028มาครอง2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าชื่นชมเพื่อนร่วมทีมชาติที่ทำผลงานได้ดีและสามารถคว้าแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้ความสำเร็จในครั้งนี้ได้ช่วยสร้างกำลังใจให้ทีมชาติไทยรุ่นปัจจุบันและสร้างแรงบันดาลใจให้นักวอลเลย์รุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่ทีมชาติในอนาคต
10: หนูมองว่าน่าจะเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขามีกำลังใจในการเดินในเส้นทางวอลเลย์บอลต่อไปค่ะแล้วก็มันก็ดีกับวงการวอลเลย์บอลของเราด้วยที่จะได้มีสายเลือดใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ สามารถแบบผัดเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นไปได้อีก
8: นอกจากนี้ภายในงานยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย U17 และ U18 รวมถึงเยาวชนจากทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครนนทวิทยา6เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
11: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
13: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
14: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยนะครับฟังเพลงในยุค90 80นะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะขอให้มีความสุขกันมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะทำอะไรนะครับเอียวสุรชัยเป็นเพื่อนในยามค่ำคืนแบบนี้นะตั้งแต่3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มนะครับถ้าไม่หลับทิ้งกันไปซะก่อนก็ฟังรายการจนถึง4ทุ่มนะครับมีเพลงเพราะๆมีสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำเลยนะครับอย่าให้เอียวสุรชัยเก้ออยู่คนเดียวนะนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ฟังที่อำเภออมก๋อยเนี่ยเขามุ่งที่จะยกระดับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวนะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าไปเที่ยวนะครับเขาก็มีการจัดอบรมเสริมทักษะไกด์ท้องถิ่นลูกหาบแล้วก็ผู้ประกอบการโฮมสเตย์นะครับมุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนนะครับโดยทางด้านนายปรีชาพลภูนทวีนะครับในอำเภออมก๋อยนะครับหรือว่าพี่เก่งของเอียวสุรชัยนี่แหละนะครับก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชนผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560

69เขาจัดที่หอประชุมอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับก็มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมที่สำคัญก็มีมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทนะครับมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปเป็นวิทยากรนะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวในชุมชนเนี่ยมาอบรม100คนเลยนะครับแล้วก็มุ่งที่จะพัฒนาความรู้และก็ทักษะของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นไกด์ท้องถิ่นเป็นลูกหาบเป็นผู้ประกอบการโฮมสเตย์นะจะได้มีความรู้มีทักษะมากยิ่งขึ้นว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้เนี่ยเขาบริการนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยแล้วก็กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสร้างความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวนะนำไปสู่การท่องเที่ยวในชุมชนที่มีคุณภาพนะครับแหมเขามีการให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นทางทฤษฎีแล้วก็ทางการปฏิบัตินะครับมีวิทยากรผู้รู้แล้วก็ประสบการณ์ครอบคลุมเนื้อหาหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเข้าพื้นที่ในไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีการเป็นนักเล่าเรื่องเส้นทางเดินป่านักสื่อความหมายไม่ใช่เดินไปกับนักท่องเที่ยวแล้วไม่พูดไม่จาก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนี้มันต้องแฝงกับข้อมูลต่างๆที่จะถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความประทับใจแล้วก็อยากรู้อยากลองอยากสัมผัสนะครับจะได้อินมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการดูแลนักท่องเที่ยวนะครับนะร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบการท่องเที่ยวที่อำเภออมก๋อยนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติบัตรแล้วก็บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมด้วยนะครับนะโอ้เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับก็จะได้นำไปขยายผลกันต่อไปนะเป็นอาชีพนะครับพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนในท้องถิ่นของตนเองนะก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับก็มีอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งข่าวที่อยากจะเล่าให้ได้ฟังกันนะครับวันนี้คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศลาวครับมาศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้ที่เอี่ยวสุรชัยได้เล่าเนาะเขาไปเลี้ยงกันนะครับเลี้ยงต้อนรับที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับสัมผัสกับวิถีล้านนาอาหารการกินของทางบ้านเรานะครับเรื่องที่เขามาติดตามนะครับที่เขาอยากจะรู้อยากจะทราบนะครับนั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับว่ามีวิธีการทำอย่างไรเหมือนกับของเขาหรือเปล่านะครับวันนี้ครับที่ห้องวอร์รูมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะอยู่ที่อบจ.เชียงใหม่นะครับรองผู้ว่าศิวัฒมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็นำหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อนรับนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าแก่รองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศลาวนะครับหรือว่าสปป.ลาวนี่นะแล้วก็มีคณะผู้ติดตามด้วยนะครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำเสนอรูปแบบของการบริหารจัดการการเฝ้าระวังการติดตามสถานการณ์จุดความร้อนแบบเรียลไทม์นะครับตลอดจนมาตรการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆทั้งในระดับอำเภอในระดับพื้นที่นะครับทุกหน่วยงานเลยเนี่ยนะครับถือว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้ทำงานเชิงรุกแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่จะพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหานะครับเพื่อที่จะให้เกิดเป็นจังหวัดเชียงใหม่ที่ไร้หมอกควันนะครับแต่มันก็มีอยู่เนาะก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จไปซะทีเดียวนะครับแต่มาครั้งนี้ให้ได้รู้ได้เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเราดำเนินการอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะได้ขอความร่วมมือกันเพราะว่าเรื่องของหมอกควันเนี่ยมันปลิวข้ามแดนไปสารพัดมันไม่แบ่งนะว่าอันไหนประเทศไทยอันไหนประเภทประเทศพม่าอันไหนประเทศลาวนะมันก็ปลิวไปหากันหมดนะครับนอกจากนี้ก็เรื่องของการจัดการภัยพิบัติการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากนะครับนะก็หลากหลายเรื่องราวนะครับได้แลกเปลี่ยนได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งกันและกันนะครับบอกเล่าเรื่องราวกันสั้นๆนะครับในรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับ

ืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆนะครับผสมกับเรื่องเล่าที่น่าสนใจนะหวังว่าคงจะน่าสนใจนะขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตามกันนะครับหลายคนก็ได้ทักทายกันเข้ามานะครับเจอเอียวสุรชัยก็บอกว่าได้ฟังอยู่เนอะได้ฟังอยู่เนอะยินดีจัดนักเลยนะครับที่บ่ลืมกันเนาะบางคนก็ทักทายมาทางโซเชียลมีเดียนะครับทักทายกันมาว่าเอียวสุรชัยเมื่อก่อนก็ฟังกันอยู่นะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับยิ่งได้ฟังเพลงเพราะๆนะฮะแบบนี้นะทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับนะสวทเชียงใหม่จริงๆ FM เนี่ยมี2คลื่นนะครับเวลาเดียวกันเนี้ยนะครับทางคลื่น FM 98เนี่ยนะเขาก็เป็นเพลงออกแนวสมัยใหม่นิดนึงนะครับวัยรุ่นนิดนึงไม่ว่ากันเนาะเราเป็นรุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่รุ่นเด็กก็ฟังเพลงแนวนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้มีความสุขกันมากๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับขอผู้ใจบุญครับเอี่ยวสุรชัยอยากจะประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะครับรับบริจาคเลือดครับท่านผู้ฟังครับขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคเลือดบริจาคโลหิตทุกกลุ่มเลยนะครับเพื่อช่วยเหลือนางสาวอัญชิสาอินคำนะครับรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิงค์ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับบริจาคได้ที่ตึก10นะฮะตึก10ชั้น2ห้องบริจาคเลือดโรงพยาบาลนครพิงค์นะครับติดต่อคุณแม่ของเขาได้นะครับคือคุณอุไรวันนะครับหมายเลขโทรศัพท์0617951944นะครับคือจริงๆก็เป็นญาติๆกันนี่แหละนะครับแล้วก็คุณพ่อของเขาเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเพื่อนเป็นญาติของเอี่ยวสุรชัยนี่แหละนะครับโทรมาก็ร้องไห้นะครับว่าเอ๊ะเนี่ยลูกติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับนางสาวอัญชิสาเนี่ยนะครับแล้วเราก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเป็นอะไรล่ะทำไมไปติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับคุณแต่ไม่แน่ใจว่าหมอบอกอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับคุณพ่อก็บอกว่าเนี่ยลูกสาวเนี่ยจัดฟันนะครับบางทีก็กินนั่นกินนี่อะไรเงี้ยนะกินของส้มตำยำอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่านะคือพ่อเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าจะเป็นสาเหตุทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเปล่าเนี่ยนะครับแล้วก็พูดก็พูดนะพ่อเขาเล่ามาอาการก็ค่อนข้างหนักนะครับอยากจะได้เลือดนะครับเอี่ยวสุรชัยก็ได้โพสต์ลงเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ฝากไปยังเพจวิทยุจราจรด้วยนะครับที่มีคนติดตามกันมากๆเนี่ยนะครับเผื่อว่าจะมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคเลือดนะครับดูแล้วก็น่าสงสารเลยทีเดียวนะครับนะเขาก็มีลูกอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็โตแล้วนะฮะเป็นนางสาวแล้วนะครับแต่ในสายตาของพ่อแม่ก็ยังคงเป็นเด็กอยู่นะครับเนี่ยน่าสงสารมากเอี่ยวสุรชัยก็ในฐานะเป็นผู้ที่บริจาคเลือดเป็นประจำนะครับก็โทรศัพท์ไปขอรับการสนับสนุนเลือดจากกาชาดภาค10นะครับทางกาชาดภาค10ก็บอกว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลนครพิงค์เนี่ยก็ไปขอรับเลือดที่กาชาดภาค10อยู่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับก็แจ้งชื่อไปได้นะเผื่อว่าให้เขาติดต่อมานะครับก็แจ้งประสานให้ทุกอย่างละก็หวังว่าจะมีผู้ใจบุญได้ร่วมบริจาคเลือดนะครับและก็อยากจะเชิญชวนด้วยครับทุกท่านครับถ้าเกิดว่าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยนะครับก็อยากจะให้บริจาคเลือดไม่ต้องกลัวเข็มนะครับนะเราได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ให้สุขภาพร่างกายของเรายิ่งแข็งแรงยิ่งสมบูรณ์นะครับนะเป็นบุญอันใหญ่อันหลวงเลยนะครับเราเอาเลือดออกไปได้ช่วยชีวิตคนนะครับแล้วก็ได้สร้างเม็ดเลือดใหม่ได้สร้างเลือดใหม่ขึ้นมาก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงและการที่เราบริจาคเลือดไปเนี่ยเขาจะมีการตรวจเช็คเลือดของเรานะ
แบบละเอียดแบบทีแบบท่วนเลยล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าถ้าเลือดเราดีสุขภาพร่างกายเราดีเราก็สบายใจใช่ไหมครับนะก็อยากจะเชิญชวนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมบริจาคโลหิตบริจาคเลือดทุกกลุ่มเลยนะครับเพื่อช่วยเหลือนางสาวอัญชิสาอินคำรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงค์นะครับด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับเลือดของท่านจะช่วยเหลือน้องได้นะครับบริจาคได้ที่ตึก10ชั้น2ห้องบริจาคเลือดโรงพยาบาลนครพิงค์ครับติดต่อคุณแม่อุไรวันซึ่งเป็นแม่ของน้องครับหมายเลขโทรศัพท์0617951944 0617951944นะครับหรือจะบริจาคไว้ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเลือดของท่านได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างแน่นอนนะครับนะมีโอกาสก็เชิญบริจาคเลือดนะครับเอี่ยวสุรชัยเพิ่งไปบริจาคเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยยังบริจาคต่อไม่ได้นะครับเคยไปบริจาคแล้วขาด 2-3 วันคุณหมอคุณพยาบาลเขาก็ไม่ให้บริจาคนะเขาอยากจะให้ตามเกณฑ์นะครับนะเชิญชวนนะครับทุกท่านครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับกับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้น้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตาดหมอกนะครับปิดชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกหมอกฟ้าแล้วก็น้ำตกตาดหมอกมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะครับน้ำเนี่ยมีสีแดงขุ่นเลยนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวนะครับจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะสามารถไปเที่ยวได้เนาะอย่าเสี่ยงเลยนะครับท่านผู้ฟังครับ อีกเรื่องนึงครับทางเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับตำรวจตม.เชียงใหม่นะเขาก็มีการบุกไปรวบแรงงานชาวเมียนมานะครับอ๋อเดี๋ยวนี้ผันตัวมาเป็นแม่ค้าเร่ขายของตามตลาดนัดนะครับไร้ใบอนุญาตทำงานและที่สำคัญก็คือแย่งอาชีพสงวนสำหรับคนไทยนะครับโดยเขาสารภาพนะว่าลักลอบทำมาหลายปีแล้วนะครับได้รายได้วันละกว่า 7,000 บาทนะครับก็มาถูกจับกุมได้แถวๆย่านช้างเผือกนี่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่นะครับหลายๆอาชีพแรงงานต่างด้าวในลักษณะนี้ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยนะครับก็มาเป็นกรรมกรมาเป็นลูกจ้างเนี่ยได้นะครับแต่มาเป็นเจ้าของเองไม่ได้ไม่เหมาะสมเลยนะครับท่านผู้ฟังครับประชาสัมพันธ์กันอีกหนึ่งเรื่องนะครับวันพรุ่งนี้ครับจะมีถนนคนเดินแถวๆช้างม้อยนะเชียงใหม่ของเราเนรมิตย่านช้างม้อยให้เป็นชุมชนสตรีทอาร์ตกลางเมืองนะครับใช้ศิลปะสาธารณะเชื่อมชุมชนสร้างจุดหมายใหม่ของเมืองนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมครับเขาจะมีการเปิดตัวเชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอทช้างม้อยมีตลาดถนนคนเดินวันศุกร์ที่11กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไปที่บริเวณสะพานแดงข้ามคลองแม่ข่านะครับท่านผู้ฟังครับเชิญชวนนะโอ้สวยจริงๆครับเขามีการเพ้นท์งานกราฟิกกราฟฟิตี้อะไรต่างๆแถวๆนั้นเนี่ยคลาสสิกดีนะครับนะไปเพ้นท์แบบนี้ไปเขียนแบบนี้ดีกว่าเขาจัดสถานที่ไว้ให้ละดีกว่าไปเขียนตามตู้ไฟไปเขียนกำแพงบ้านของคนอื่นที่เขาไม่อนุญาตแบบนั้นผิดกฎหมายนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังเอี่ยวสุรชัยนะครับวันพรุ่งนี้จะได้ลุยงานกันต่ออีก1วันนะครับแล้ว3ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: กรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กเพื่อควบคุมช่องว่างของกฎหมายพร้อมเตรียมขยายให้ครอบคลุมทุกประเภทยกระดับการควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบ
6: นายสุรินทร์ วรกิจ ธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าปัจจุบันสถานประกอบการขนาดเล็กในประเทศไทยมีจำนวนมากและส่วนใหญ่ตั้งอยู่ปะปนกับชุมชนจึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสมและครอบคลุมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อแหล่งน้ำและประชาชนกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภทพุทธศักราช2564ครอบคลุม19กลุ่มกิจการโดยกำหนดค่าควบคุมด้านกายภาพความสกปรกและโลหะหนักซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการประกอบกิจการและเทคโนโลยีการผลิตกรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและครอบคลุมสถานประกอบการขนาดเล็กทุกประเภทสำหรับการปรับปรุงมาตรฐานครั้งนี้ต้องการควบคุมมลพิษจากต้นทางโดยกรมควบคุมมลพิษได้สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากสถานประกอบการประเภทการผลิตอาหารในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการศาสนาจะสรรงบประมาณให้องค์การทางศาสนาในประเทศไทยกว่า600แห่งเพื่อนำไปฟื้นฟูศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและอาคารเสื่อมสภาพ
7: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณะศาสนสถานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตามที่องค์การศาสนาได้เสนอขอมา60จังหวัดประกอบด้วยศาสนสถานของศาสนาอิสลาม408แห่งศาสนาคริสต์99แห่งและศาสนาพราหมณ์ฮินดู1แห่งรวม508แห่งส ซึ่งงบดังกล่าวจะนำไปใช้บูรณะซ่อมแซมศาสนสถานที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานอีกทั้งยังพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคภัยในปีนี้10จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่นราธิวาสปัตตานีพระนครศรีอยุธยาพัทลุงยะลาสงขลาสตูลนนทบุรีและเชียงรายรวม176แห่งรวมการจัดสรรทั้งหมด675แห่งสำหรับงบประมาณที่สนับสนุนการซ่อมแซมศาสนสถานของแต่ละศาสนาเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เผยแผ่หลักธรรมทางศาสนาบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามตลอดจนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเพื่อให้ศาสนิกชนสามารถใช้ประกอบศาสนกิจและกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับศาสนิกชนเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความสงบสุขและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: กลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนอาทิจังหวัดตาอิสจังหวัดโฮเดดาและจังหวัดอันจาวในวันนี้โดยกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้หรือไม่ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีหลายเมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นวันที่2ของปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสครับ10 กันยายน 2569คุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะครับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรมาแล้วแล้วก็ออกอากาศทาง Facebook Live ของคุณหมอด้วยอ้าวใครเป็นเพื่อนผมเพื่อนคุณหมออยากจะชมทาง Facebook Live สดๆได้เห็นหน้าคุณหมอได้เห็นหน้าหล่อๆคุณหมอก็เข้าไปชมได้นะครับใครไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชหาในแว่นขยายพิมพ์มะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือมะกอนลิ้มอุดมพรก็สามารถชมทาง Facebook คู่ขนานไปกับภาควิทยุทั้งออนไลน์ด้วยนะครับคุณหมอมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีคร
2: ับ ฤดูกาลฟุตบอลเริ่มกันแล้วเนาะคุณหมอเนาะ
3: เริ
2: ่
3: มแล้วฮะทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
2: ก็
3: ตอนนี้ผมเรียนตรงๆว่าผมยังไม่ฟื้นจากฟุตบอลโลกเลยฮะ
2: มันดึกจริงๆฟุตบอลโลกโอ้โหสุดดึกจริง
3: ฮะแล้วยิงอีก4ปีจะขยายทีมอีก
2: โอ้
3: ไม่ต้องทำไรกันฮะนะคร
2: ับ ก็ต้องแบ่งเวลาเนาะต้องแบ่งเวลากันให้เป็นนะถ้าไม่แบ่งเวลานี่ช้ำช้ำช้ำโอเคครับเชิญครับคุณหมอครับ
3: ครับเมื่อกี้ดูโปรยอะไรนะปิดน้ำปิดไฟนะฮะแต่คืนนี้ต้องเปิดวิทยุฟัง
2: เพราะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดี
3: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรมาเล่าเยอะแยะเลยนะครับ แต่ว่าตอนโทรเข้ามาเนี่ยปิดวิทยุด้วยเสียงมันสะท้อนนะพี่บุรุษ
2: น
3: ะ
2: สะท้อนใช่จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
3: เสียงมันสะท้อนอ่ะแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องเลยมันเหมือนเอ็กโคอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เข้าใจกันนะคุณผู้ฟังเข้าใจกันนะโทรช่วงโทรเนี่ยก็ปิดวิทยุนะโทรติดแล้วปิดวิทยุก็ได้นะฮะจะได้คุยทางโทรศัพท์ฟังทางโทรศัพท์ก็ชัดเจนนะครับ
3: แล้วถ้าดูทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องปิดวิทยุไหมพี่บุรุษ
2: ผมไม่แน่ใจว่าเสียงโทรศัพท์มันน่าจะมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะ
3: เพราะ
2: ม
3: ัน
2: น่าจะดีเลย์ครับผมFacebook จะดีเลย์หน่อยนิดนึงครับผม
3: ครับเดี๋ยวเราให้โฟกันนะใครอยากมีประเด็นอะไรก็เตรียมรอไว้เลยนะ
2: ครับ
3: ไปดูงานวิจัยกันก่อนนะครับอันนี้น่าสนใจเลยอันนี้เอามาจากเว็บไซต์สนุก.com นะครับพอดีเปิดไปอ่านแล้วเจอนะฮะเตือนนะครับผลวิจัยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับเป็นเวลากว่า14 ปีชี้ดื่มเครื่องดื่มร้อนเกิน65 องศาเซลเซียสนะครับจะเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหาร
2: ถ้าร้อนเกิน65 องศาเซลเซียส
3: 65 องศาเซลเซียส
2: เสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหาร
3: ใช่ครับ3 เท่าเลยนะฮะนะครับโดยงานวิจัยนี้นะครับตีพิมพ์ในวารสารมะเร็งนานาชาติเปิดเผยว่าการดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเป็นประจำอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อมะเร็งหลอดอาหารชนิดสแควมัสเซลคาซิโนมาสูงขึ้นอย่างน่าตกใจโดยพบมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆหรือเย็น3 เท่าเลยทีเดียวนะครับโดยที่มาของงานวิจัยเนี่ยมาจากทีมวิจัยจากแผนกสุขภาพประชากรมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะฮะได้ทำการเก็บข้อมูลและติดตามกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุและวัยกลางคนในสหราชอาณาจักรเกือบ 100,000 คนนะครับเป็นเวลายาวนานถึง14ปี โดยแบ่งพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มร้อนตามความรู้สึกส่วนบุคคลออกเป็นกลุ่มได้แก่กลุ่มร้อนจัดร้อนอุ่นและไม่ดื่มถึงร้อนผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ติดนิสัยดื่มชาหรือกาแฟที่ร้อนจัดมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหารมากกว่าคนที่ดื่มแบบอุ่นถึงประมาณ3เท่ายิ่งไปกว่านั้นแม้จะไม่ได้คำนึงถึงระดับความร้อนแต่ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มร้อนปริมาณมากกว่า6แก้วต่อวันก็ยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 71% เมื่อเทียบกับคนทั่วไปนะฮะทำไมความร้อนถึงกระตุ้นให้เกิดมะเร็งนักวิจัยอธิบายว่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปของเครื่องดื่มซึ่งมักจะสูงกว่า65องศาเซลเซียสจะเข้าไปสร้างความระคายเคืองและทำลายเซลล์เยื่อบุผนังหลอดอาหารอย่างต่อเนื่องเมื่อเยื่อบุหลอดอาหารเกิดบาดแผลและต้องซ่อมแซมตัวเองซ้ำๆเป็นระยะเวลานานจึงเพิ่มโอกาสในการเกิดการกลายพันธุ์หรือมิวเทชันนะฮะไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ง่ายขึ้นข้อสรุปนี้สอดคล้องกับรายงานขององค์การอนามัยโลกและสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติที่เคยจัดให้เครื่องดื่มที่ร้อนจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์มาตั้งแต่ปี2016นะฮะและโดยทีมวิจัยประเมินว่า1ใน7ของผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารแดงกริดอาจมีสาเหตุเกี่ยวโยงมาจากเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเกินไปนะครับข้อแนะนำนะครับแม้ผลวิจัยจะพบความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับมะเร็งหลอดอาหารแต่นักวิจัยระบุปัจจัยก่อให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารที่สำคัญที่สุดยังเป็นการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์นะอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำแนวปฏิบัติง่ายๆดังนี้นะครับ 1. ให้เป่าให้เย็นลงสักครู่นะฮะหลังจากชงชาหรือกาแฟเสร็จแล้วควรวางพักทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีไม่ควรรีบยกดื่มทันทีขณะที่ควันยังฉุยอยู่นะข้อที่ 2. สังเกตความรู้สึกยึดหลักง่ายๆคือดื่มเมื่อรู้สึกอุ่นกำลังดีสบายปากไม่ลวกลิ้น
2: mm-hmm.
3: ไม่จำเป็นต้องถึงนำโทโมมิเตอร์มาวัดอุณหภูมินะฮะแล้วข้อที่3มันสังเกตสัญญาณเตือนหากมีอาการแสบร้อนกลางอกเรื้อรังอาหารไม่ย่อยเจ็บหน้าอกหรือลำคอหรืออาหารลำบากหรือน้ำหนักลดลงไม่ทราบสาเหตุควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเช็คทันทีนะครับก็ออกอาการอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลนึงนะฮะWHO เนี่ยได้เคยเตือนไปแล้วผมเคยอ่านอันเนี้ยนะครับการเสี่ยงเรื่องหลอดอาหารอันนี้มันใกล้ตัวเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของน้ำชาและกาแฟที่เราเนี่ยดื่มกันประจำเลยนะครับคือถ้าปกติเนี่ยนะครับอุณหภูมิของกาแฟเนี่ยนะครับที่เขาชงกันเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะพี่โรมฮะ55-60ประมาณนี้นะครับมันจะพอดีนะครับคือปกติเราต้มน้ำร้อนเนี่ยมันก็จะประมาณ90-100ใช่ไหมถ้าเดือด
2: เดือดเพิ่มร้านก็ประมาณ90-100ใช่ครับ
3: เราก็ทิ้งไว้นิดนึงนะครับแต่เวลาเขาชงเสิร์ฟเนี่ยมันจะประมาณเนี่ยฮะ60-70องศาเซลเซียสอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันพอดีเนี่ยมันก็จะไม่เกิดโรคนะฮะแต่ถ้าร้อนเกินไปเนี่ยก็ต้องระวังเพราะบางคนชอบกินแบบร้อนๆเลยนะนะคร
2: ับ ใช่บางคนกินได้จริงๆนะร้อนๆแบบเฮ้ยกินได้ไงอ่ะเขากินจนชิน
3: งานวิจัยเนี่ยอาจารย์เคยเล่าให้ฟังตอนเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากสังเกตชาวจีนนะ
2: ใช่คนจีนนิยมกินร้อน
3: ๆต้มร้อนๆ
2: ใช่ซดหัว
3: อืม
2: โอ้มันมีผลเป็นออกมาค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับครับ
3: ผม
2: ครับครับ
3: ก็ใช้เทคนิคที่ปากแล้วกันเนาะเป่าสักนิดนึงนะครับอย่าให้มันลวกปากลวกลิ้นเกินไปครับ
2: ครับ
3: โอเคอ่ะไปพูดคุยสุขภาพกันครับพี่บรมเคยเดี๋ยวนี้เคยเห็นที่ตรวจเวลาเราเหมือนจะเป็นหวัดเนี่ยแล้วไปตรวจแบบแผ่นเนี่ยมันจะมีตรวจแบบ3อันเลยเคยเห็นไหมฮะมันจะมีทั้ง
2: ยังไม่เคยใช
3: ้ไข้หวัดใหญ่โควิดแล้วก็ RSV ครับ
2: ได้
3: เห็นไหมฮะ
2: ตรวจแผ่นเดียวแผ่นเดียวนะ
3: แผ่นเดียว
2: สามารถตรวจได้3โรคไข้หวัดเลย
3: ใช่ตรวจได้3โรคเลยนะครับ
2: ตรวจจากสารคัดหลั่งเราใช่ไหม
3: ใช่ก็ตรวจเหมือนทำสปอร์ตเหมือนตอนเราเป็นโควิดอ่ะ
2: โอเค
3: อย่างนั้นเลยนะ
2: อย่างนั้นเลย
3: ประโยช หยดลงไปใช้ชุดตรวจอย่างนั้นเลยนะคร
4: ับ
3: ก็ชุดตรวจเนี่ยมันก็จะเป็นชุดตรวจเหมือน ATK นะการก็คือมันจะเป็นการตรวจแอนติเจนแต่ว่ามันจะตรวจได้ทั้ง3ไวรัสเลย
4: เออดีดีดีดี
3: เนาะ
4: ครับผม
3: นะครับเดี๋ยววันนี้จะเอามาเล่าให้ฟังนะฮะว่าไอ้ชุดตรวจเนี่ยมันเชื่อถือได้แค่ไหนเนาะแล้วก็ทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับอาการมันต่างกันยังไงแล้วรักษาต่างกันยังไงผมก็น่าสนใจเหมือนกันว่าช่วงนี้กำลังระบาดเลยนะ
4: ใช่ครับ
3: ช่วงน
4: ี้
3: กรมควบคุมโรคออกมาเตือนอีกแล้วว่าโควิดเริ่มมาฟลูก็มา RSV ก็มานะครับนะก็เลยออกมาฝากกันนะชุดตรวจที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับมันจะเป็นชุดตรวจแอนติเจนนะฮะคล้ายๆชุด ATK นี่แหละนะครับเพราะนั้นไอ้ความแม่นยำเนี่ยมันสู้ PCR ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเอามาใช้ในแง่ของการคัดกรองนะครับนะโดยวิธีการใช้ก็เหมือนเราตรวจโควิดอย่างเงี้ยฮะระบบเก็บสารคัดหลั่งนะฮะแล้วก็มันจะมีชุดน้ำยาให้แล้วก็หยอดลงไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้ไอ้ความแม่นยำเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับคือความแม่นยำเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเขาเรียกว่าความไวกับความแม่นยำนะฮะความไวคือหมายถึงว่าโอกาสตรวจแล้วมันจะไม่เจอเนี่ยเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันความแม่นยำเนี่ยก็คือถ้าตรวจแล้วเนี่ยถ้าเจอแล้วเนี่ยมันชัวร์แค่ไหนนะครับซึ่งไอ้ความไวเนี่ยนะครับถ้าเป็นชุดตรวจแบบ3แพ็คเนี่ยนะครับถ้าเป็นฟลูนะฟลูคือไข้หวัดใหญ่นะครับsensitivity เนี่ยมันจะอยู่ที่ 50-70% นะครับคือหมายถึงว่าถ้าตรวจเร็วไปมันก็อาจจะยังไม่ขึ้นแต่คุณอาจจะเป็นแล้วก็ได้ยังไม่รู
4: ้
3: คุณตรวจแล้วเนกาทีฟเนี่ยคุณอาจจะเป็นก็ได้เพราะอันเนี้ยมัน 50-70% แต
4: ่
3: ถ้าเป็นโควิดนะฮะจะสูงขึ้นมาจะอยู่ที่ 60-80% นะครับแล้วก็ถ้าเป็น RSV ไวรัส RSV นะฮะถ้าในเด็กเล็กเนี่ยจะสูงถึง 80-90% เลยเพราะนั้นถ้าดูในแง่ของความไวเนี่ยนะครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยต่ำสุดนะไข้หวัดใหญ่ต่ำสุดโควิดดีขึ้นมาแล้วก็ RSV เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับทีนี้ถ้าคือหมายถึงว่าถ้าตรวจแล้วไม่เจอไอการแปรผลตรงนี้นะถ้าตรวจแล้วไม่เจอนะครับอาจจะต้องตรวจซ้ำถ้าอาการมันชัดเพราะว่าบางทีเราอาจจะตรวจเร็วไปฮะเทคนิคการเก็บอาจจะไม่ดีพอสารคัดหลั่งอาจจะไม่มากพออะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องตรวจซ้ำแล้วก็ถ้าดูเนี่ยตัว RSV เนี่ยมันจะไวมากที่สุดต่ำที่สุดก็คือไข้หวัดใหญ่นะคร
4: ับ
3: แต่ว่าถ้ามันโพซิทีฟคือหมายถึงว่าตรวจแล้วมันขึ้น2ขีดนะ
4: ครับ
3: อันเนี้ยเรียกสเปคซิติซิตี้นะครับก็เชื่อถือได้เกือบหมดเลยนะครับทั้งฟลูเนี่ยความจำเพาะเนี่ยมากกว่า 98% โควิดนี่ 99% เลยฮะ RSV ก็มากกว่า 95%
4: โอ้
3: เพราะนั้นหมายถึงว่าถ้าโพซิทีฟแล้วไม่ต้องตรวจซ้ำแล้วครับชัวร์
4: ค่อนข้างจะชัวร์เลยครับ
3: ชัวร์ครับถ้ามันขึ้น2ขีดแล้วเชื่อได้เลยนะครับเนาะเพราะนั้นก็เอามาฝากตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาตรงนี้มันค่อนข้างจะดีมากนะครับมันจะเหมือนแรกๆที่มันเชื่อถือไม่ค่อยได้อะเนาะแต่พักหลังนี่มันก็จะเห็นว่าต่อให้มันไม่ไวขนาดไหนเนี่ยมันก็ 80% ละนะครับทีนี้ไปดูกันแต่ละตัวนะครับว่าอินฟลูเอนซ่านะครับไข้หวัดใหญ่โควิดกับ RSV เนี่ยมันจะมีอาการอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับนะก็จริงๆทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นไวรัสเหมือนกันนะครับโดยลักษณะเนี่ยก็จะมีความต่างกันนะครับก็คือถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นอาการเนี่ยจะค่อนข้างเร็วมีไข้สูงนะหนาวสั่นปวดเมื่อยปวดศีรษะอ่อนเพลียไอแห้งนะครับอาการจะแบบว่าเป็นเร็วมากเลยแล้วอาการจะค่อนข้างจะรุนแรงมาเร็วนะมาเร็วนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นอาการเสี่ยงรุนแรงก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์นะโรคปอดหัวใจไตเบาหวานแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำนะครับ
4: ครับ
3: นะถ้าเป็นโควิดนะครับจะเป็นอย่างไรโควิดก็อาการจะคล้ายๆฟลูนะฮะก็จะมีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกอ่อนเพลียปวดเมื่อยแต่ว่าก็จะมีลักษณะเด่นๆอยู่เช่นนะฮะอย่างที่เราเคยเป็นกันเนาะ สูญเสียดมกลิ่นไม่ดมกลิ่นไม่รู้เรื่องไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะฮะลิ้นไม่รับรสบางคนอาจจะมีท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนแน่ต่อพวกอันนี้จะเป็นอาการที่จะใช้แยกจากฟลูนะครับแต่เพราะว่าความรุนแรงเนี่ยมันจะขึ้นช้ากว่าฟลูนิดนึงไอ้ฟลูนี่มาไวมากนะครับเวลาเป็นนี่เป็นแบบโอ้หนาวสั่นเลยแต่โควิดนี่บางทีวันแรกๆอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมันจะค่อยๆพีขึ้นมานะครับกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงนะฮะก็จะเป็นผู้สูงอายุโรคเรื้อรังอ้วนแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำนะฮะก็จะเป็นสองตัวนี้นะครับส่วน RSV เนี่ยอาการเนี่ย
4: มันคืออะไรคุณหมอ
3: ไม่ค่อยรุนแรงครับ
4: RSV มันคืออะไรโรคอะไรไข้อะไร
3: RSV เป็นไวรัสครับเป็นไวรัสตัวหนึ่งครับที่เจอในเด็ก
4: อ๋อแล้วมันคือไข้หวัดชนิดหนึ่งหรือเปล่า
3: คือมันเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสตัวหนึ่ง
4: อ่ะ RSV โอเคครับ
3: ใช่ครับ
4: เป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่เด็กโอเคครับ
3: ใช่ครับ respiratory syncytial virus มันจะเป็นมักจะติดในเด็กอ่ะนะครับมักจะติดในเด็กแต่ว่าจริงๆผู้ใหญ่ก็เป็นได้
4: เหมือนกันโอ้มักจะติดในเด็กมากกว่าครับผม
3: ใช่ครับใช่ครับทีนี้อาการเนี่ยของ RSV เนี่ยอาการมันมักจะไม่ค่อยรุนแรงเท่า2ตัวที่ผ่านมานะฮะมันจะอาจจะไม่เหมือนกับฟลูและโควิดก็คือจะมีไข้ต่ำๆนะฮะก็จะมีแบบเป็นหวัดเลยนะครับมีน้ำมูกคัดจมูกเจ็บคอไอเสมหะนะครับในเด็กบางคนเนี่ยหายใจก็จะมีเสียงคลื่นคาดบางคนถ้าหลอดลมตีบก็จะมีเสียงวีดหายใจคอบเหนื่อยได
4: ้
3: นะครับในเด็กเล็กเนี่ยเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงเนี่ยก็จะเป็นเด็กทารกนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มอายุต่ำกว่า6เดือนนะฮะผู้สูงอายุโรคปอดโรคหัวใจแล้วก็กลุ่มคุ้มกันต่ำเช่นเดียวกันนะครับทีนี้คุณหมอก็จะวินิจฉัยอย่างไรส่วนใหญ่ก็โอเคถ้ามีชุดตรวจแบบนี้มันจะทำให้สามารถที่จะแยกโรคได้ง่ายขึ้นนะครับโดยถ้าเป็นฟลูนะครับถ้าเป็นฟลูหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะใช้ยาในกลุ่มที่เป็นยาต้านไวรัสนะครับที่เราจะใช้บ่อยๆก็คือตัวโอเซลทามิเวียนะครับนะซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาจะพิจารณาในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงนะครับในกลุ่มที่มีหอบเหนื่อยมีปอดบวมนะครับมีออกซิเจนแซดตกนะครับอายุมากกว่า65ปีเด็กเล็กน้อยกว่า2ปีนะครับหญิงตั้งครรภ์นะครับผู้ที่มีโรคปอดโรคหัวใจไตเบาหวานหรือว่าอ้วนมากคือกลุ่มเสี่ยงนั่นเองนะครับบางทีกลุ่มเสี่ยงเนี่ย อาการเหมือนเนี่ยบางทีผลมันเนกาทีฟคุณหมอเขาก็จะให้เพราะอย่างที่บอกว่าไอ้ผลตรวจสกรีนนิ่งเนี่ยถ้าตรวจเร็วไปบางทีมันยังไม่ขึ้นนะครับก็จะใช้ยาในกลุ่มที่เป็นตัวนี้เลยที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการพักผ่อนตามอาการนะรักษาตามอาการให้สารน้ำให้พอนะครับพาราเซตามอลลดไข้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นภายใน1สัปดาห์นะครับส่วนโควิดล่ะครับโควิดเนี่ย อย่างที่เราทราบก็คือเขาก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มเนาะปัจจุบันเนี่ยความรุนแรงของโควิดมันน้อยลงไปมากแล้วนะครับอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่าฟลูนะฮะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือถ้าเป็นกลุ่มอาการเล็กน้อยเนี่ยก็พักผ่อนเยอะๆไม่มีอะไรเดี๋ยวก็หายนะครับกลุ่มปานกลางนะครับก็อาจจะต้องให้ยาต้านไวรัสนะครับที่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายตัวเนาะตัวที่เราใช้กันมาต่อเนื่องถึงวันนี้ก็คือโมนูพิลาเวียนะครับที่เป็นตัวที่เป็นใช้กันเยอะๆถ้าเป็นยาฉีดก็มีแรมดีซิเวียนะครับก็ยังใช้อยู่นะครับก็ยาพวกนี้ก็จะใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับมีอาการค่อนข้างเยอะหรือในกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นปอดบวมเนี่ยอาจจะมีการใช้ยาสเตียรอยด์ร่วมด้วยนะครับ
4: ครับ
3: ก็จะเป็นสองตัวส่วน RSV ไวรัสเนี่ยมักจะแค่รักษาตามอาการเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาการเนี่ยมักจะไม่ค่อยจะรุนแรงแต่ว่าจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือในเด็กนะครับเวลาติดเชื้อไวรัสช่วงนี้เนี่ยบางทีจะมีอาการเรื่องของการหอบเหนื่อยไอ้หอบเหนื่อยเนี่ยอันตรายเพราะว่าจะทำให้เด็กขาดออกซิเจนได้นะครับเพราะนั้นถ้ามีหอบเหนื่อยเนี่ยอาจจะต้องไปพ่นยานะครับถ้าไม่หอบเหนื่อยเนี่ยส่วนใหญ่อาการพวกนี้ก็จะ ป็นอยู่ประมาณสัก 5-7 วันนะอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับครับผมก็จะเป็นทั้ง3ตัวนี้นะฮะก็เอามาฝากกันละกันเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวนี้เขามักจะตรวจแบบครอบคลุมแบบนี้ไปเลย
4: เป็นเซตไปเลยเป็นเซตไปเลย
3: เป็นเซตไปเลยแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพให้ดีละกันตอนนี้ออกไปที่คนเยอะๆก็ใส่แมสไว้หน่อยก็ดีนะฮะก็ดีแต่เดี๋ยวนี้ใส่แมสแล้วคนเริ่มมองแปลกๆแล้วว่าแกเป็นหรือเปล่าม
4: ันเป็นอะไรครับ
3: มันเป็นอะไรโอเคครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์ผมจะคุยเรื่องของมีกราฟเป็น U shape น่าสนใจอันหนึ่งนะคุณฟังพี่บุรุษกราฟมีอธิบายว่าทำไมคนเรายิ่งแก่ยิ่งมีความสุขเลยเพราะหลัง50ปีไปแล้วนะมันจะการวิจัยมันออกเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าช่วงชีวิตความสุขคนเราเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นหลังจากอายุ50
4: ไปแล้วโอ้น่าสนใจ
3: ช่วงไลฟ์ครับ
4: ช่วง Facebook ไลฟ์สดหลัง5ทุ่มนะครับให้คุณหมอมาก่อนท่านพักนะครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาการใช้สมุนไพรต่างๆนะครับรวมทั้งปรึกษาเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเนี่ยสามารถโทรไปคุยได้ในวันและเวลาราชการได้เลยนะครับที่เบอร์02-02-87710นะครับบางครั้งอาจจะโทรไม่สะดวกในรายการของเราก็สามารถโทรไปที่เบอร์ที่เราเปิดโอกาสให้เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีปัญหาการใช้สมุนไพรนะหรือว่าอภัยภูเบศของเรานะครับโทรไปปรึกษาสอบถามพูดคุยได้นะครับ02-02-87710เบอร์นี้เป็นเบอร์ออโตเมติกนะครับอัตโนมัติก็สามารถจะต่อไปที่ฝ่ายขายต่อไปที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปที่จุดๆต่างๆนะหน่วยงานต่างๆในอภัยภูเบศได้นะครับ02-02-87710ในวันและเวลาราชการนะครับขอบคุณผู้ชมที่ชมทาง Facebook ด้วยนะครับหลายๆคนนะฮะทักมานะครับชมอยู่ชุมแสงบอกว่าอยู่แถว

0: ่อนแล้วโทรเข้ามาได้นะเบอร์เดิมครับ022900473สำหรับผู้ฟังที่มีประเด็นสุขภาพอยากสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับคุณหมอมะกรเน้นในชั่วโมงนี้ขอเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับย้ำว่าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับคุณหมอมะกรนะครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
7: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
7: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
7: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
8: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร095-763-7945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
0: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับมาเลยครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรย้ำว่าขอเป็นแนวทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับคุณหมอจะได้ให้คำแนะนำให้การปรึกษากลับไปนะครับมาแล้วจากไหนครับ
9: จากพี่จิมโลค่ะ
0: เชิญเลยครับ
9: อาจจะเป็นโรคสมองหรือโรคจิตไม่ทราบนะคะถามได้ไหมคะ
0: โรคสมองหรือว่าโรคจิตได้ไหมคุณหมอบอกได้ครับ
9: ได้เหรอครับ คือป้านอนหลับแล้วมันฝันน่ะฝันว่าไปถางหญ้าฝันไปถางหญ้าไปกวาดใบไม้ไปถูถนนแล้วก็ไปบางทีก็ไปกวาดบ้านไปเจอบ้านนะคะรู้สึกว่าจะเป็นบ้านของตัวเองในความฝันนะคะก็จะไปเช็ดไปถูไปอะไรไปมันก็จะเหนื่อยนะคะแต่แล้วบางทีก็ไปนอนกับเพื่อนที่โรงแรมอากาศมันเย็นแอร์มันเย็นใช่ไหมคะก็ไม่เอาผ้าห่มออกละสอดตัวเข้าไปในผ้าห่มแล้วมันหนาวไปฝันว่าไปถูไปขัดไอ้ไม้นั่นแหละค่ะกระโหลกไม้ที่มันเป็นตะไคร่น้ำอ่ะ
0: อ๋อ
9: แล้วก็เอาไอ้อะไรอ่ะแปรงลวดอ่ะขาดโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ฝันบ่อยมากเรื่องทำความสะอาดอะไรเนี่ยมันเป็นโรคอะไรครับเนี่ย
0: คุณหมอครับ
9: โรคจิตไหม
10: ข้อแรกไม่ได้เป็นโรคจิตแน่นอนนะครับ

0: ็เป็นความฝันแบบทั่วไปแหละนะครับคือรูปแบบความฝันที่คุณป้าเล่าเนี่ยมันคงไม่ได้เอาไปแปลผลว่ามันจะสะท้อนถึงจิตใต้สำนึกอะไรได้นะครับมันก็ถ้าใจผมนะผมว่าไม่มีอะไรหรอกครับมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาครับ
1: ปกติน่าจะปกติผมเองก็ฝันครับฝันตื่นมาเหนื่อย
0: โ
1: อ
0: ้ย
1: เออฝันหนีผีบ้างฝันทำนู่นทำนี่อุ้ยลุ้นเหนื่อยตื่นมาเหนื่อยเป็นครับผมก็เป็น
2: แล้วมันฝันไม่ทำอย่างอื่นนะ
1: ก็
2: แต่ไอ้ความสะอาดถางหญ้าไม่ทำไปถูถนนไอ้ลาดยางอ่ะ
1: ฝันแต่เรื่องทำความสะอาด
0: คือมันมีคนเคยตั้งทฤษฎีว่าเวลาเราฝันเนี่ยเรากำลังกังวลอะไรกับเรื่องนั้นหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่ผมมีความรู้เนี่ยคือมันแปลผลแบบตรงๆไม่ได้หรอกครับ มันจะเอาแบบความฝันมาทำนายอะไรเงี้ยมันเป็นศาสตร์แบบศาสตร์โบราณซึ่งปัจจุบันมันไม่ได้มีทฤษฎีอะไรรองรับอะไรนะครับก็ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ฝันให้มันเป็นจริงอ่ะตื่นขึ้นมาป้ากับไปทำความสะอาดผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วฮะไปจัดบ้านจัดช่องเรียบร้อยไม่มีอะไรหรอกครับ
1: ไม่มีอะไรครับไม่น่าวิตกอะไรนะครับ
2: คือป้าเป็นคนสะอาดหน่อยนึงนะคะคือเป็นคนละเอียดหน่อยนึงต้นหญ้าต้นเยอะอะไรตรงไหนเงี้ยเห็นก็จะถอนหมดเนี่ยคือเรื่องทำความสะอาดนี่จะเป็นชีวิตจิตใจเลย
1: มันก็เลยฝัน
2: แล้วตอนนี้พอทำธรรมดาแล้วมันก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะบางทีไปฝันแทนที่จะนอนสบายสบายก็ไปทำในฝันอีกอ่ะ
0: คือมันอย่างนี้คุณป้าครับ
1: คุณป้าว่าฟังนิดนึง
0: คือคุณป้าอย่างนี้นะคือไอ้เรื่องฝันเนี่ยผมว่าไม่มีประเด็นอะไรแต่ว่าโอเคผมฟังที่คุณป้าเล่าเนี่ยสมมุติว่าเราสมมุติว่ามีความเจ้าระเบียบมีความเป็นชอบความสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคแล้วถ้ามันไม่สมบูรณ์แบบมันจะหงุดหงิดมันจะมีปัญหาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของทางจิตใจอารมณ์ได้เขาเรียก perfectionist หรือบางคนก็จะเป็นกลุ่มพวกย้ำคิดย้ำทำอ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณป้าเป็นนะอันนี้ต้องมาประเมินเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันความสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาเรื่องฝันมาเป็นตัวประเมินเราจะดูเรื่องของนี่แหละพฤติกรรมการใช้ชีวิตความรู้สึกนึกคิดก็เป็นอย่างไรถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาเช่นสมมติว่าโอ้โหเราเห็นบ้านสกปรกหน่อยเราไม่ได้เราจะต้องแบบถูซ้ำไปซ้ำมาสามสี่รอบคือถ้าเป็นแบบเนี้ยมันทำให้คุณป้าทุกข์ใจทำให้คนรอบข้างทุกข์ใจอันนี้ต้องพบจิตแพทย์แต่ไม่ได้หมายความว่าถึงเรื่องฝันนะคือคุณป้าถามผมเรื่องฝันไม่มีประเด็น
1: แต่
0: ถ
1: ้
0: าเป็นพฤติกรรมเราอ่ะพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเราอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันก็เพอร์เฟกต์มากถ้าเราไม่เพอร์เฟกต์มากแล้วเราไม่มีความสุขเลยคนอื่นก็อยู่กับเราไม่ได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องพบแพทย์แล้วครับ
2: ก็เนี้ยป้ายอยู่นี่อะไรนิดอะไรหน่อยป้าต้องเก็บต้องเช็ดพอลงนอนเห็นอะไรต้องลุกทำ
0: ก็
2: เดินไปเห็นบ้านคนอื่นเขาไอ้หญ้าเชื้อเป็นแถวๆขึ้นบ้านโอ้อยากจะไปกระชากลงให้เขาคือ
0: มันป้าครับ
2: ป้า
0: คืออาการแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปได้เพียงแต่ว่าไอ้จุดแยกที่ผมพูดนะผมก็อย่าเพิ่งกังวลไปคือหมายถึงว่าถ้ามันทำให้เราทุกข์มากอ่ะเราอยู่ไม่ได้เลยมันทุกข์มากแล้วคนอื่นก็อยู่กับเราไม่ได้อันนี้จึงเป็นปัญหาแต่ถ้าเราควบคุมตัวเองได้ไม่มีปัญหาหรอกครับมันเป็นคลิกแต่ละคนผมก็ชอบความสะอาดเหมือนกันนะฮะใครสกปรกผมก็ไม่ชอบ
1: แต่ว่าเราควบคุมตัวเองได้นะ
0: ควบคุมตัวเองได
1: ้ควบคุมตัวเองได้ไม่มีปัญหาครับ
0: คร
1: ับโอเคนะ
2: คือป้าก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดอะไรมาก
1: คือดีแล้ว
2: ตอนตื่นเนี่ยคือทำก็ทำปกติแล้วค
1: ่
2: ะแต่ทีนี้พอตอนนอนป้าก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะ
1: ไม่ได้คิดก็ฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับ
0: จบเวลาไม่มีอะไร
1: มันฝันได้ครับมันฝันได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีประเด็นอะไรนะครับไม่ต้องวิตกนะครับ
2: ไม่ใช่โรคจิตนะครับ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
2: ม่ใช่
1: ไม่ใช่นะครับครับผมโอเคนะจ้าจ้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
1: ่ะค่ะสบายใจสบายใจได้นะครับไม่ใช่โรคจิตนะยังควบคุมตัวเองได้นะและคนอื่นที่อยู่กับเราก็ไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายอะไรกันก็โอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: ครับผมจะถามคุณหมอครับผมมีหูเนี่ยทั้งสองข้างจะมีเสียงดังวีดวีดวีดมันเป็นเพราะอะไรครับ
0: ก็ถ้าเป็นดังวีดวีดก็น่าจะเป็นสาเหตุจากประสาทหูเสื่อมสภาพ
3: อะไรนะครับ
1: ประสาทหูเสื่อมสภาพฟังต่อฟังต่อครับโอเคครับ
0: ครับก็เป็นมันเสื่อมสภาพจากได้หลายสาเหตุเยอะแยะเลยฮะวัยเด็กเสื่อมเองตามอายุยาการได้รับเสียงดังต่อเนื่องประวัติในอดีตอะไรแบบนี้เคยให้หมอหูคอจมูกตรวจหรือยังครับ
3: ผมเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ครับ
0: แล้วเคยให้หมอหูคอจมูกตรวจไหมครับเคยไปโรงพยาบาลไหมครับ
3: เคยไปแต่ไม่ได้ไปหลายปีแล้วครับผมติดเตียงมา11ปีแล้วครับ
0: แล้วมีคนพาไปไหมครับ
3: มีแต่มันไม่สะดวกครับ
0: คือผมให้คำแนะนำแบบนี้ถ้าคุณลุงกังวลเรื่องเสียงวีดในหูเนี่ยก็คงจะต้องไปโรงพยาบาลนะให้หมอหูคอจมูกเขาตรวจสักหน่อยเพราะว่ามันต้องตรวจโดยแค่เฉพาะทางเนาะดูเรื่องของโครงสร้างอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าคุณลุงไม่กังวลใจอะไรกับมันมากเรื่องวีดเดินทางลำบากก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องประสาทหูที่เสื่อมในผู้สูงอายุก็เป็นกันคนก็เป็นกันเยอะแยะเลยไม่มีอันตรายอะไรครับ
3: อ๋อประสาทหูเสื่อมเลยครับ
0: ใช่ครับก็จะเป็นเนี่ยเสียงดังในหูลมออกหูตรงนี้ครับ
3: ครับครับแล้วมีอย่างครับผมมีการเคี้ยวปากเคี้ยวปากอยู่เสมอเลยครับโดยที่ว่าปากไม่มีอะไรอ่ะแต่เราจะเคี้ยวแต่เราหยุดมันได้พักเดียวหรือก็ต้องเคี้ยวอีก
0: ครับเกิดจากอะไรว่าเป็นจากอะไรว่าเกิดจากอะไรใช่ไหมฮะลุงได้กินยาทางจิตเวชบ้างไหมครับ
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีใช่ไหมฮะถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่ครับเจอนะครับ
3: เคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนครับ
0: ครับแล้วตอนเนี้ยได้กินยาทางจิตเวชอยู่บ้างไหมครับ
3: ไม่มีครับ
0: โอเคคือถ้าไม่มีเนี่ยก็สาเหตุก็จะเกิดได้จากหลายๆอย่างประกอบกันเนาะสาเหตุอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของสมองที่เสื่อมนะฮะมีสมองที่เสื่อมบางจุดเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติได้หรือบางคนก็จะเป็นรูปแบบของความผิดปกติของโครงสร้างในปากเรื่องของฟันเรื่องของเหงือกนะครับหรือต่อมน้ำลายที่แห้งนะครับก็ต้องให้คุณหมอประเมินคือถ้าเป็นเยอะก็ต้องมาประเมินหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรคือตัดเรื่องยาออกไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างที่ผิดปกติไปก็ต้องให้คุณหมอประเมินอยู่ดีว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยก็จะแยกกันระหว่างทางสมองกับในปากหลักๆถ้าเป็นทางสมองส่วนใหญ่เขาก็จะให้ยาเพื่อระงับอาการนะครับถ้าเป็นที่โครงสร้างในปากก็ต้องไปแก้ในช่องปากครับ
3: มันจะเกี่ยวกับโรคจิตไหมครับ
0: ถ้าจะเกี่ยวกับโรคจิตมันจะเป็นจากยาครับ
3: โอ้ผมทานยาเยอะเลยครับ
0: แต่ก็เนี่ยก็เลยถามคุณลุงไงว่าคุณลุงมียาจิตเวชไหมจะต้องประเมินดีๆอ่ะบางทีคนไข้กินไปก็ไม่รู้ว่าไอ้ยาเนี่ยเป็นยาจิตเวชนะก็กินกันมาต่อเนื่องยาวนานยิ่งคุณลุงบอกคุณลุงเป็นซึมเศร้าเนี่ยดีไม่ดีมีนะคุณลุงต้องประเมินดีๆใช ช่ไหมแล้วคุณลุงก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเองใช่ไหมก็ไปต่อยาต่อยาให้คนไปเอางี้ใช่ไหม
3: แต่ผมมันห่างกันหลายปีแล้วครับโรคซึมเศร้ามันหายไปแล้วครับ
0: ใช่ใช่แล้วตอนนี้มียาจิตเวชไหมล่ะหรือคุณลุงรู้แน่ว่ามันมีหรือไม่มี
3: ไม่ได้กินครับไม่ได้กิน
0: คุณลุงรู้แน่ใช่ไหมว่ามันไม่มียาจิตเวชแน่ๆ
3: ใช่ครับ
0: ถ้าเชื่อตามนี้ก็เป็นความเสื่อมของสมองหรือไม่ก็เป็นเรื่องของสร้างในช่องปากผิดปกติครับ
3: เพราะรู้สึกฟันยาจะผุหมดละฟันน่ะ
0: ใช่ก็ต้องไปประเมินนะคุณลุงครับก็ต้องไปโรงพยาบาลดีๆเพราะว่าฟังดูแล้วมันแยกโรคยากไงใช่ไหมล่ะก็กลับมาปัญหาคือถ้ามันไม่เยอะก็ช่างมันถ้ามันเยอะก็ไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันก็จำเป็นนะเนาะแต่ถ้าไม่เยอะก็ช่างมันครับคุณลุง
1: ครับประเมินลองประเมินดู
3: ครับถ้ามีเรื่องนะครับ
1: เชิญครับ
3: ไอ้นี่ไ
1: อ้อะไรเอ่ย
3: กำลังนึกอยู
1: ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
3: มีหายใจแบบพื้นทึบบางเป็นบางครั้งอะที่จะบุกหายใจฟึ๊บฟึ๊บฮึ๊บฮึ๊บอะไรอย่างเงี้ยเป็นบางครั้งอะ
0: แต่ก็ไม่ได้หอบอะไรไม่ได้หอบเหนื่อยอะไรใช่ไหมฮะ
3: ครับ
0: ก็ถ้าเป็นบางครั้งไม่ได้เป็นบ่อยก็ดูไปก่อนดีไหมครับไม่มีปัญหา
3: ครับ
0: ถ้าเป็นไม่เยอะถ้าเป็นไม่เยอะเป็นแค่บางครั้งก็ดูไปก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสารคัดหลั่งในจมูกที่มันออกไม่ดีอ่ะยิ่งคุณลุงนอนติดเตียงด้วยไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวด้วยก็มีโอกาสเกิดได้แต่คิดว่าไม่มีปัญหาแล้วครับคุณลุงครับถ้ามันไม่ได้เป็นบ่อยนะแล้วไม่ได้หอบอ่ะ
3: ครับเป็นไม่เป็นบ่อยครับ
0: ทั้งหมดเนอะคุณลุงครับใช้คิดเรื่องอื่นดีกว่า
1: โอเคไม่ต้องวิตกถ้ามันไม่ได้เป็นบ่อยไม่ได้หอบหืดก็ไม่ต้องวิตกแล้วกันนะครับยกเว้นมันมีบ่อยมีอะไรก็อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะ
3: ครับ
1: โอเคครับสวัสดีครับ
3: คุณบังโรมด้วยครับ
1: ยินดีครับยินดีครับอ้าวต่อครับมาเลยครับถ่ายที่รออยู่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุ
4: นุสันครับจังหวัดขอนแก่นครับยาอะมิทริปไพรินคือยาอะไรครับ1เม็ด
0: โอเค
4: 1กิน1ถึง2เม็ดกินก่อนนอนครบอารมณ์ดีขึ้นครับ
1: เอาฟังนะฟังครับ
0: ครับอะมิทริปเป็นยาต้านซึมเศร้าประเภทไซคลิกนะครับเป็นยารุ่นดั้งเดิมเลยยาโบราณนะครับจริงๆเขามันจะไปเพิ่มตัวซีโรโทนินในสมองฮะตอนแรกๆเขาเอามาใช้ต้านซึมเศร้าแต่ปัจจุบันเนี่ยการออกฤทธิ์เรื่องต้านซึมเศร้าเนี่ยเรามักจะใช้ตัวอื่นมากกว่าเพราะมันออกฤทธิ์เฉพาะจำจงกว่าอะมิทิทิลีนเนี่ยมันกลายเลยเอามาใช้ในกลุ่มโรคอื่นนะฮะเช่นป้องกันไมเกรนอันนี้เป็นยาที่ดีในการป้องกันไมเกรนลดอาการพวกชาแสบร้อนอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ครับส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่ม2อันนี้เป็นหลักแล้วตอนนี้มากกว่าต้านซึมเศร้าแต่ว่าทางจิตเวชคุณหมอบางคนก็ยังใช้อยู่แต่มันจะมียากลุ่มอื่นที่ดีกว่านี้ครับผม
1: เรียบร้อยเนาะตอบประมาณนี้นะครับโอเคครับ
0: นะครับ
1: โอเคครับอ่ะสายอื่นที่รออยู่ต่อมาเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับฮัลโหลถามได้เลยครับเชิญครับ
5: พอดีแฟนเขาเป็นแบบเคยไปตรวจตอนแรกที่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากแล้วเขาตรวจแล้วว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองพอดีเขาทานยาหายปวดแล้วเขาไม่ได้ทานเมื่อเช้านี้เขาบอกเขาฉี่มาเป็นเลือดก็เลยต้องไปหาหมอ
1: ครับคำถามคืออะไรครับ
5: คำถามว่าไอ้ที่ฉี่เป็นเลือดนี่เกิดจากอะไรคะ
0: หลายสาเหตุเลยฉี่เป็นเลือดเนี่ยอย่าง แรกเลยก็คือติดเชื้อที่เจอบ่อยที่สุดนะฮะติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะนี่แหละนะครับก็มีเลือดออกมาได้แล้วก็บางทีก็มีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะครับบางทีก็เกิดจากการบาดเจ็บของท่อปัสสาวะแล้วก็ที่เรากลัวที่สุดก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากครับ
5: เขาเคยไปตรวจแล้วเขาว่าไม่ใช่ต่อมลูกหมากเป็นต่อมน้ำเหลือง
0: คืออันเนี้ยผมฟังคุณป้าแล้วผมยังงงเพราะไอ้ต่อมลูกหมากกับต่อมน้ำเหลือง
1: คนละต่อมกัน
0: มันคนละต่อมคนละที่อยู่คนละจุดไม่เกี่ยวอะไรกันครับแต่ว่ารอบเนี้ยเริ่มใหม่เลยไม่ต้องไปคีบของเก่าแล้วช่างมันรอบนี้อาการนำคนไข้คือปัสสาวะเป็นเลือดครับคุณป้าต้องตามเรื่องนี้ฮะว่าหมอขีดเลือดเกิดจากอะไรต้องหาสาเหตุครับผม
1: ต้องไปหาสาเหตุครับแล้วคุณหมอไม่สามารถจะชี้ฟันธงได้ต้องไปให้หมอตรวจครับ
5: ค่ะ
1: ครับไปหาหมอต้องรีบไป
5: แล้วที่ว่ายกของหนักเนี่ยมันเกี่ยว
0: ไม่เกี่ยว
5: ด้วยไหมคะไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ
0: ไม่เกี่ยว
5: ค่ะ
1: ไม่น่าจะเกี่ยวครับ
5: ค่ะค่ะขอบคุณมาก
1: ลองไปเช็คนะต้องไปเช็คนะครับ
0: คร
1: ับ
5: ค่ะ
1: โอเคครับไม่ดีครับเลือดออกทางปัสสาวะถือว่าไม่ดีนะต้องไปหาหมอนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
6: สวัสดีค่ะป้าอายุ70ปีนะคะและโทรจากจังหวัดนราธิวาสค่ะทีนี้ป้าอยากทราบทำไมนอนไม่หลับเลยค่ะเป็นเพราะอายุของเราเปล่าคะ
0: ไม่ใช่ฮะนอนไม่หลับถ้าบ่นนอนไม่หลับจริงๆ
6: นอนไม่หลับเลยค่ะต้องใช้ยานอนหลับไม่ทราบเลยอ๋อแต่ว่าในร่างกายป้ามีโรค10โรคอาจเป็นเพราะความเครียดด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
1: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอครับเชิญครับ
0: การนอนไม่หลับ
1: ฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะครับ
0: การนอนไม่หลับในมุมมองในมุมสมองมันคือความเครียดการนอนไม่หลับมันเป็นการตื่นตัวของสมองอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวเพราะมันถูกกระตุ้นจากอะไรบางอย่างทั้งปัจจัยภายในภายนอกมันกลัวครับมันหลับไม่ลงมันเป็นปฏิกิริยาต่อสมองยิ่งคุณป้ากินยานอนหลับมาต่อเนื่องเนี่ยก็บอกเลยว่าลึกๆคุณป้ามีเรื่องกังวลครับนอนไม่ลงอันนี้อันแรกนะอันที่สองก็จะต้องไปดูเรื่องของพวกพฤติกรรมความเคยชินด้วยบางคนก็ชอบอยู่ดึกๆก็ไม่เห็นงาน
1: ฟังคุณหมอฟังคุณหมอก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอเคครับ
0: บางคือบางคนก็เป็นความเคยชินเหมือนกันชอบอยู่ดึกๆนะครับบางวันนอนกลางวันเอากลางคืนก็อยู่แบบนั้นนะทำตัวเป็นยามก็มีบางคนอย่างนี้ก็มีอันที่สามก็คือเป็นอิทธิพลของสมองที่เสื่อมได้ในบางคนอันนี้ผมพูดกว้างๆก่อนเนาะแต่ของป้าคงไม่เป็นหรอกนะฮะเช่นบางคนเป็นพาร์กินสันอัลไซเมอร์สมองได้รับบาดเจ็บนี้วงจรการนอนก็เปลี่ยนไปนะฮะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของยาเสพติดนะฮะที่ใช้ต่อเนื่องเพราะนั้นในกรณีคนทั่วไปเนี่ยอย่างของคุณป้าเนี่ยน่าจะเป็นกรณีทั่วไปนี่แหละคือเริ่มต้นจริงๆมันก็มาจากความเครียดในใจเรานี่แหละนะครับพอมันแก้ไม่ได้ปุ๊บก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็ไปหายานอนหลับกินช่วงแรกๆก็หลับพักหลับไม่หลับเลยเพราะสมองมันติดยาไปแล้วต้องเคโดสมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจะกินมากก็ไม่กล้ากินเดี๋ยวหลับไม่ตื่นหมอก็ไม่จ่ายให้มันก็อาจจะมีภาวะติดยานอนหลับไปแล้วตอนนี้พอเล็กดื้อกับยาไปแล้วก็เลยพิ้งไปกันใหญ่คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับคนส่วนใหญ่จะเป็น
6: แต่ว่าความจำดีมากค่ะคุณหมอความจำนี่โอ้ยความจำเป็นเลิศเลย
1: ไม่เกี่ยวกันเนาะ
6: มันไม่เกี่ยว
0: กันเครียด
1: จำเยอะก็เครียดอีก
0: เออเจ้าคิดเจ้าแค้น
1: จำเยอะจำแล้วคิดเล็กคิดน้อยจำแล้วคิดเล็กคิดน้อยก็เครียดอีกครับ
6: ไม่เคยโกรธไม่เกลียดใครเลยค
1: ่ะโอเคต้องคงเคลียร์เข้าใจเรื่องนอนไม่หลับแล้วนะเราไปปรับดูนะปรับที่มันตรงกับเราตรงไหนแล้วก็แก้ตรงจุดนั้นนะครับโอเคครับโชคดีครับ
6: ขอบพระคุณคร
1: ับโอเคครับโอเคครับตรงไหนที่มันตรงกับเราพยายามถอยยาด้วยนะถอยยานอนหลับด้วยเชิญครับถามได้เลยครับ
7: ค่ะหมอสวัสดีค่ะ ล้วก็คุณบรรลมด้วยนะคะ
1: ครับเชิญเลยคร
7: ับ วันนี้มากวนคุณหมอคุณบรรลมอีกจะสงสัยเรื่องโควิดนะคะมันก็ไม่เคยเป็นอาการที่คุณหมอพูดน่ะค่ะ
0: ไม่เคยเป็นโควิดเลยเหรอ
7: ไม่เคยเป็นเลยค่ะแล้วก็ยาก็ไม่เคยฉีดด้วย
1: อืมอ่ะดีครับแล้วคำถามคืออะไรครับ
7: จะถามว่าโควิดอาการมันเป็นยังไงนี่แต่ว่าตอนนี้มันมีทะเลดอย่างเดียวอ่ะแต่ไม่มีไข้ไม่มีอะไรอ่ะใช่โควิดไหม
0: คือตอนนี้โควิดอาการมันน้อยมาก
7: ค่ะ
0: มันน้อยมากจนแบบว่าแยกแทบไม่ออกจากหวัดทั่วไปเลยครับ
7: โ
0: อ้แต่ว่าอาการมันก็จะมากกว่าหวัดทั่วไปนิดนึงก็คือมันก็จะมีไข้เนาะไข้ต่ำๆไอมีเจ็บคอได้จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสบางคนก็ยังเป็นอยู่ฮะถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องไปตรวจฮะก็ต้องซื้อแผ่นมาตรวจ
7: ค่ะคือช่วงนั้นตอนนั้นที่เขาเป็นโควิดกันเยอะนะเพื่อนๆที่ออกกำลังกายอยากเขาเป็นกันอย่างนั้นแต่เราไม่เป็นก็ลองสงสัยถามคุณหมอแต่ตอนนี้
0: ตรวจแล้วใช่ไหมคือ
1: ตรวจยัง
0: ตรวจแล้วว่าไม่เป็นใช่ไหม
1: ตรวจยัง
7: ไม่เป็นค่ะตรวจแล้วไปตรวจแล้วแต่บอกไม่เป็น
1: แล้วล่าสุดได้ตรวจได้ยังล่าสุดเนี่ยที่บอกว่า
7: เนี่ยเหร
1: อ
7: ยังดื้ออยู่ค่ะตอนนี้ยังดื้ออยู่อีกอาการนึงอ่ะคุณหมอหนูว่าจะเลิกกาแฟนะแต่นี้ว่าเคยฝันบ่อยๆฝันแบบฝันบ่อยๆก็เลยนั่งสมาธิไงก็เลยไม่ฝันแล้วแต่นี้ไม่ฝันก็เลยนั่งสมาธินะเนี่ยเดี๋ยวจบจากนี่ก็จะนั่งสมาธิชั่วโมงนึงอ่ะทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับ
7: ค่ะแต่นี้ว่าคุณหมอพูดโควิดก็เลยตกใจเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่านะก็เลยถามคุณหมอดู
1: ว่าจะฟันธงไหมครับ
7: เดี๋ยว
1: ให้จบคุณหมอเชิญครับ
0: คืออาการมัน
1: ไม่ชัด
0: ยากเลยเนี่ยโควิดอ่ะ
1: ถ้าจะให้รู้ต้องไปตรวจครับโอเคนะโอเคครับอ่ะโควิดเราไม่สามารถจะบอกได้เพราะอาการมันแปลกๆมันแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าจะให้รู้ต้องไปตรวจต้องตรวจนะฮะโอเคอ่ะคำถามอีกคำถามคืออะไรครับ
7: คุณอยากหมอประการถามหมอประกรณ์อย่างนี้อย่างค่ะว่าอะไรแอสไพรินอะไรกินแก้อะไรนะแก้ร้อนไหนหรือไง
1: คุณจะกินแอสไพรินเพื่ออะไรครับ
7: แบบหมอเขาบอกกระแสประร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่คุณจะกินหรือว่าคุณถามเรื่องของสรรพคุณ
7: ใช
1: ่คือถามตกลงจะถาม
7: จะถามว่าแอสไพรินนะคุณหมอเขาบอกว่ากินแก้อะไรสมองเหรออ
1: ่ะสรรพคุณแอสไพรินอ่ะคุณอยากรู้สรรพคุณแอสไพรินใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
1: อ่ะโอเคฟังคุณหมอครับคุณหมอมีเวลานาทีครึ่งครับ
0: คือแอสไพรินเนี่ยจริงๆมันเป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะเมื่อก่อนฝรั่งก็มาใช้แก้ปวดลดไข้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแอสไพรินเราจะใช้กรณีเป็นการป้องกันพวกเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบครับเพราะว่าคุณสมบัติมันจะเป็นการต้านเก็บเลือดการเกาะกลุ่มของเก็บเลือดครับการกินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระทบโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือโรคหัวใจตีบครับ
1: โอเค
7: อ๋อมีเวลาปวดหัวแล้วจะกินไอ้นั่นอะไออะไรอะที่อะไรพาราก็หายพาราก็หายนะ
1: ก็ตรงนะถ้าปวดหัวกินพาราก็ตรงแล้วไงครับ
7: ค่ะเกินที่สมองมันจะซ่าๆเนี่ยแล้วหายเนี่ยทุกวันได้กินดูค่ะอ
1: ืมโอเคครับถูกต้องครับ
7: คุณหมอประกรณ์คะขอบคุณมากค่ะที่ให้แสงสว่างค
1: ่
7: ะ
1: ครับเคลียร์นะ
0: ยินดีครับ
1: เคลียร์นะครับเคลียร์นะครับโอเคครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณหมอเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับ ยิ่
0: งแก่ยิ่งมีความสุขฮะ
1: ยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขไปชมไปฟังได้ทาง Facebook Live ขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ใครต้องการอ๋อไม่ทันแล้วโอเคครับหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพรุ่งนี้จะเน้นแพทย์แผนไทยนะครับหลังข่าว 4:00 น.เจอกันใหม่นะครับลาไปก่อนครับฝันดีครับสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุดสำรวจถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมมีเทศกาลนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุดสำรวจถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องเร่งหาต้นต่อท่อน้ำมันรั่วใต้สะพานพระราม3
5: นางสาวจิตติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่2บริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานพระราม3ติดตามความคืบหน้าการค้นหาจุดน้ำมันรั่วไหลตามข้อสั่งการด่วนของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายหลังการขุดเปิดหน้าดินพบน้ำผสมน้ำมันไหลรอดมาจากท่อระบายน้ำเก่าจึงกำชับให้ผู้ประกอบการระดมสรรพกำลังเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าปฏิบัติการขุดเจาะสำรวจเพิ่มเติมตลอด24ชั่วโมงเพื่อค้นหาต้นตอรอยรั่วและเร่งแก้ปัญหาให้ยุติโดยเร็วที่สุดภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นว่าสาเหตุดังกล่าวอาจเกิดจากผลกระทบต่อโครงสร้างท่อน้ำมันไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดของแนวท่อที่อยู่ใต้รางรถไฟการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะหรือผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอื่นๆในบริเวณพื้นที่โดยรอบปฏิพลสัตพรมมารายงาน
0: สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกระแสความไม่พอใจต่อชาวอิสราเอลในประเทศไทยพร้อมประสานทุกภาคส่วนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
6: นายรามีเทปลิสกี้รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงหลังจากเกิดเหตุมวลชนเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จากความไม่พอใจชาวอิสราเอลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในไทยโดยยืนยันว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับทราบถึงกระแสข่าวและความคิดเห็นที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐของไทยองค์กรชุมชนชาวยิวในไทยและหน่วยงานในประเทศอิสราเอลเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนขณะที่สถานเอกอัครราชทูตได้จัดทำคู่มือแนะนำการเดินทางมอบให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาไทยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเน้นย้ำให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติตามกฎหมายไทยให้ความร่วมมือและให้เกียรติเจ้าหน้าที่ไทยและสื่อสารด้วยความสุภาพโดยเฉพาะต้องเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและอย่าเชื่อข่าวปลอมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงแรงงานจัดมหกรรมสร้างอาชีพนนทบุรีสกิลเน็กส่งเสริมทักษะอาชีพให้แรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระตั้งเป้าให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนประกอบอาชีพลดลง
7: นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดมหกรรมสร้างอาชีพนน

0: นทบุรีสกิลเน็กซ์จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แรงงานนอกระบบแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะพร้อมมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม15รุ่นรวม300คนให้นำทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยปีนี้ตั้งเป้า 35,000 คนใช้งบประมาณกว่า235ล้านบาทโดยต้องการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนการประกอบอาชีพลดลงซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแรงงานอิสระผู้รับจ้างทั่วไปสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าโอท็อปผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน26นนทบุรีได้รับเป้าหมาย460คนงบประมาณกว่า 2,960,000 บาทฝึกอบรมหลักสูตรละ5วันรวม30ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนค่าอาหารวันละ120บาทและมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5ทุ่มนะครับ5ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ยังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องดูแลกันนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ใช่น้ำตาลแค่โรยสิ่งนี้ลงบนแตงโมก็หวานฉ่ำขึ้นทันตาคืออะไรคุณผู้ฟังผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารได้เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์สื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าวัตถุดิบลับชิ้นนั้นก็คือเกลือนั่นเองคุณผู้ฟังเพียงแค่โรยเกลือป่นลงไปเล็กน้อยก็สามารถปลุกความหวานของแตงโมให้โดดเด่นขึ้นมาได้คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับหลายท่านอาจจะโรยเกลือจริงๆนั้นลงไปในแตงโมแต่ว่ามันหวานขึ้นมาเองโดยอัศจรรย์จริงๆครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เบื้องหลังความอร่อยทำไมเกลือถึงทำให้แตงโมหวานขึ้นอันนี้เรามาดูเลยการจับคู่เกลือกับผลไม้รสหวานอาจจะฟังดูแปลกในตอนแรกแต่ว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปะการปรุงอาหารเนี่ยมีเหตุผลรองรับที่น่าทึ่งมากครับคุณผู้ฟังครับกระตุ้นต่อมรับรสความแตกต่างระหว่างรสเค็มและรสหวานมันจะช่วยเปิดสวิตต่อมรับรสบนลิ้นทำให้เราสามารถรับรู้ความหวานตามธรรมชาติของแตงโมได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งเลยทีเดียวครับลดความขมและรสเขียวอันนี้เกลือเขาสามารถที่จะมีคุณสมบัติในการช่วยกดความขมลงไปแล้วก็กลิ่นเขียวหรือว่ารสเขียวนะครับคุณผู้ฟังครับทำให้เหลือเพียงรสหวานละมุนที่เด่นชัดขึ้นบางทีแตงโมหรือว่าผลไม้อื่นๆที่มีรสหวานอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีรสอื่นๆด้วยเกลือก็อาจจะไปลดความขมความเขียวลงไปได้นะครับสามารถเร่งน้ำลายเพิ่มความฉ่ำอันนี้แน่นอนเกลือเนี่ยสามารถช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำลายทุกคำที่เคี้ยวเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหว้าวสดใหม่กว่าเดิมถ้ามีเกลือลองดูนะเวลามีสับปะรดใช่ไหมฮะเอาเกลือมาโรยอร่อยกว่าเดิมเยอะเลยนะครับสูตรลับนี้เขาบอกว่าไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่นะแต่เป็นวัฒนธรรมการกินที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานในหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยโดยเฉพาะตอนใต้ของอเมริกาผู้คนมักจะพกเกลือไว้โรยบนแตงโมเป็นของว่างดับร้อนรวมถึงประเทศไทยเราก็คุ้นเคยกับการกินผลไม้จิ้มพริกเกลือด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวดีๆเหล่านี้นำมาฝากกันขอบคุณวารสารจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยฉบับพ.ศ. 2543เดือนธันวาคม 2543ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชา

การพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐาเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองผดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.230ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

หมดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ AM 819กิโลเฮิรตซ์รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ราจะสืบสานรักษาและต่อยอดแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีคนกลุ่มหนึ่งตำบลฝังเขาก็นอนอยู่ที่ริมน้ำสบายใจเลยเวลาประมาณตีสองตีสามเกิดยังไงไม่รู้บึ้มขึ้นตำบลฝังมีมวลน้ำพร้อมกับน้ำแข็งโคลนเศษซากอะไรต่างๆพัดมาตามกระแสน้ำน้ำขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นสิบเมตรคนกลุ่มนั้นที่นอนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนี่ไม่รู้เรื่องเลยทั้งฝั่งถูกน้ำซัดบึ้มไปเลยตายเสร็จเรียบร้อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ไงนี่ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานพัฒนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างที่จะพาใจของท่านผู้ฟังให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตต่างๆในชีวิตให้เป็นบทเรียนทำใจให้สามารถมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเวลาเราฟังนิทานท่านผู้ฟังมันจะมีมิติของการฟังอยู่นิทานเรื่องเล่าอะไรก็ตามในมิติเรื่องตัวสตอรี่ใครทำอะไรที่ไหนยังไงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันให้เราติดตามไปได้นั่นคือมิติที่หนึ่งแต่มันคือมีมิติที่ซ่อนอยู่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเองท่านผู้ฟังท่านใช้สตอรี่เรื่องราวเหล่านี้แหละในการที่จะสอดแทรกมิติที่สองหัวข้อธรรมะมิติที่สามยังเป็นเรื่องอุปมาอุปไมยการเทียบเคียงที่จะทำให้เราเกิดความเข้าใจฟังแล้วนี่เหมือนได้ฟังสามรอบฟังรอบเดียวเนี่ยนะได้ฟังสามสี่รอบไปในครั้งเดียวกันเวลาเราใคร่ครวญจำตรงไหนได้เรามาพิจารณาปัญญาเราเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทันทีหัวข้อที่จะตั้งขึ้นในวันนี้ก็ปรารภเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลตะบูฟังที่อยู่ๆก็มีภูเขาน้ำแข็งพร้อมกับซากหินซากดินอะไรต่างๆมันถล่มลงมาด้วยความสูงพลังงานที่มากตะบูฟังมันซัดน้ำซัดอะไรนี่ถล่มหมู่บ้านที่อยู่ทางท้ายน้ำเป็น10-20หมู่บ้านนี่ถล่มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มคนตายเป็นพันเป็นเหตุการณ์ที่โอ้น่ากลัวมากคือมันในเป็นร้อยปีมันไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้ข้าพเจ้าก็จึงอยากจะนำเหตุการณ์นี้มาเทียบเคียงตัวบังโดยก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของคนที่ก็ต้องได้รับผลกระทบต่างๆเขาทั้งจะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ายังจะต้องเยียวยาจิตใจที่เสียใจจากการสูญเสียในเคสกรณีอย่างนี้ตัวฝังปรารภเรื่องนี้ขึ้นแล้วมันเป็นยังไงบ้างในนิทานชาดกนิทานธรรมบทมีเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันตัวฝังในเรื่องแรกที่จะนำมาเทียบเคียงคือเรื่องของพระเจ้าวิฑูรปักที่โดนอย่างนี้ไปเลยคนที่รอดก็มีคนที่ตายไปก็มีแต่คนที่ตายไปก็คือพระเจ้าวิฑูรปักนั่นแหละตายเซตยังไงเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากจิตพยาบาทของพระเจ้าวิฑูรปักและเกิดขึ้นจากกรรมของพวกเจ้าสากยะด้วยในคราวนั้นพระเจ้าวิฑูรปักเนี่ยไปฆ่าล้างโคตรเลยนะหวังเรียกว่าเจเนไซด์คือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์พวกสากยะนี่ต้องไม่มีเหลืออยู่ฆ่าให้หมดแม้แต่เด็กเล็กเด็กน้อยฆ่าให้หมดเราทำไมต้องทำงั้นน่ะมันแค้นแล้วแค้นเพราะอะไร
เรื่องราวมันเกิดขึ้นมาจากการที่พระเจ้าประสิทธิโกศลดำวังต้องการจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเอ้าทำไมจะไปเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าทำไมเพราะว่าตัวเองอ่ะไปนิมนต์พระไว้ให้มาที่พระราชวังทุกวันทุกวันวันละ500 500มาแล้วทำอะไรก็จะถวายอาหารคือนิมนต์ล่วงหน้า7วันเลยนะแต่วันแรกนี่ดันลืมดำวังพระราชาลืมพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่ลืมแล้วโอ้ลืมไปก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเรียกนะเจ้าหน้าที่ก็กลัวอาญาพระราชาเหมือนกันเอานอนอยู่จะไปปลุกได้ไงใช่ไหมพอลืมพระก็ทนไม่ไหวบางรูปก็กลับไปวันที่สองก็นิมนต์ไปแล้วล่วงหน้า7 วันใช่ไหมมันก็ไม่มีใครกราบทูลพระราชาอีกก็ลืมไปจนถึงวันที่7นู่นนะท่านผู้ฟังพวกประสงค์ที่ไปกันว่า500 รูปนี่ก็ค่อยล่อยล้อลงล่อยล้อลงล่อยล้อลงจนวันที่7เนี่ยเหลือท่านพระอนุนรูปเดียวแต่ก็เตรียมอาหารไว้สำหรับพระ500 รูปตั้งแต่วันที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7เลยนะวันใหม่ก็เอาอันใหม่ขึ้นมาเอ้าแล้ววันนั้นไม่ได้กินพระราชาไม่ได้มาถวายอาหารพระไม่ได้ฉันข้าวแล้วอาหารไปไหนเหลือทิ้งอันไหนเสียก็ทิ้งอันไหนกินได้ก็ให้พวกข้าราชบริพารกินไปเป็นอย่างนี้อาหารก็สูญเสียไปเดี๋ยวตอนวันที่7เท่านั้นที่พระราชาวันนั้นตื่นเช้าเสร็จมาถึงปุ๊บอ่ะทำไมอาหารเยอะแยะเหลือพระอนุนรูปเดียวโอ้ก็พระกลับไปหมดแล้วแต่ไม่มีใครที่จะกล้ากล่าวโทษของพระราชาทูฝังว่าก็ท่านเนี่ยตื่นสายพระก็เลยต้องไปหาบิณฑบาตที่อื่นเหลือพระอนุนรูปเดียวเนี่ยพระอนุนก็ไม่รู้เลยว่าได้ฉันข้าวหรือเปล่าในช่วง7 วันที่ผ่านมาอาจจะได้ก็ได้ถ้าเวลามันมีอยู่แล้วก็มีคนถวายให้แต่พอดีถ้าหมดเวลาแล้วแล้วไม่มีคนถวายวันนั้นไม่ได้ฉันข้าวนะอาจจะไม่ได้ฉันก็ได้ในเรื่องเขาไม่ได้ระบุเอาไว้7 วันพระราชาก็เลยจะโมโหขึ้นมาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจิตใจก็นุ่มนวลลงจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าเอ้าก็ตระกูลที่ควรเข้าไปไม่ควรเข้าไปนี่ได้ตรัสไว้แล้วตระกูลที่ควรเข้าไปนี่เป็นยังไงก็แบ่งเป็น3 หมวดเป็น9 ข้อด้วยกันเป็นเรื่องของการต้อนรับเป็นเรื่องของการถวายของเป็นเรื่องของการฟังธรรมโดยในหมวดแรกที่ว่าต้อนรับนั่นก็คือถ้าไม่ควรเข้าไปอ่ะบ้านนี้ตระกูลนี้เรือนนี้นั่นก็คือเขาไม่ต้อนรับด้วยความพอใจไม่ไหว้ด้วยความพอใจไม่ให้ที่นั่งด้วยความพอใจคือทำแบบไม่พอใจตำๆไปคือก็คงจะออกมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่พอใจโอ้ยนี่คุณไม่ควรเข้าไปแต่ถ้าบ้านไหนเรือนไหนเขาต้อนรับด้วยความพอใจอภิวาทด้วยความพอใจให้ที่นั่งด้วยความพอใจอาจจะไม่ได้เลิศหรูอะไรมากนะที่นั่งกว่าธรรมดานี่แหละแต่ทำด้วยความพอใจอันนี้ประสงค์สามารถเข้าไปได้ส่วนกลุ่มที่ว่าด้วยการให้ของนกกระทาหรือว่าเรือนนั้นนะที่ไม่ควรเข้าไปเนี่ยเขาซ่อนของที่มีอยู่ไม่ให้มีมากก็ให้น้อยมีประณีตก็ให้ของเศร้าหมองให้ก็ให้โดยไม่เคารพนี่ก็อีก4 ข้อแต่ถ้าเรือนไหนที่เขามีมากเขาก็ให้มากได้มีของประณีตเขาเอาของประณีตให้เวลาให้ก็ให้ด้วยความเคารพด้วยมีอยู่ก็ไม่ซ่อนเอาไว้ถ้าเป็นอย่างนี้เรือนนั้นเข้าไปได้ก็คือบางทีเราอาจจะเห็นว่าบางคนนะท่านผู้ฟังคือมีของอยู่หลายๆอย่างเนี่ยก็เหลือเอาที่ตัวเองดีๆเอาไว้เก็บไว้ส่วนที่ไม่ดีเป็นของแบบโลเกรดของแบบไม่ตรงปกของแบบว่าฉันไม่ใช้เลยฉันจะทิ้งแล้วแล้วก็เอาไปถวายพระละกันอย่างเงี้ยแสดงว่ามีศรัทธาน้อยแต่ถ้ามีศรัทธามากเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ว่าในบรรดาของทั้งหลายที่เขามีเฮ้ยฉันซื้อของมามากมายตรงนี้ดีหน่อยตรงนี้ไม่ดีเอ๊ะเอาส่วนดีๆเนี่ยเราคัดไปถวายพระไปถ้าเขาคิดอย่างนี้จิตใจก็มีศรัทธาท่านผู้ฟังนี่คือกลุ่มที่สองเรื่องเกี่ยวกับการให้สิ่งของต่างๆกลุ่มที่สามคือการฟังธรรมต้อนรับแล้วใช่ไหมถวายของแล้วพระสงฆ์จะตอบแทนยังไงอ่ะก็ตอบแทน
อนุเคราะห์นะคือสงเคราะห์ตอบเนี่ยด้วยการที่ให้ฟังธรรมฟังธรรมแต่ว่าตระกูลไหนโอ้ยไม่ต้องเทศมากแล้วท่านเวลามันหมดแล้วเดี๋ยวรีบไปทำงานหรือบางทีปล่อยของเสร็จปุ๊บหายหน้าเลยหายหน้าเลยไม่ได้มาฟังพูดคุยอะไรคือไม่เข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อกล่าวทำให้ฟังก็ไม่ยินดีอันนี้เรือนนั้นไม่ควรเข้าไปแต่ถ้าเรือนไหนบ้านไหนตระกูลไหนเขามาหามาใกล้มาพูดคุยอยากจะฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เข้ามาใกล้เพื่อฟังธรรมกล่าวธรรมไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือมากก็ยินดีนี้ควรเข้าไปพอพระพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้แล้วให้กับภิกษุทั้งหลายฟังพระราชาก็ฟังไปด้วยจึงสรุปความให้พระเจ้าประสิทธิโกศลฟังว่ามันต้องมีความคุ้นเคยถ้าไม่มีความคุ้นเคยต่อให้แบบมีอาหารดีมากมายอะไรยังไงประณีตเรียบร้อยเลิศหรูอลังการก็ไม่อยากไปแต่ถ้ามีความคุ้นเคยกันบางทีมันไม่ได้ต้องเลิศหรูอะไรมากนะไม่ต้องมากอะไรก็ได้นี่ควรไปคำว่าคุ้นเคยตรงนี้แหละตมบวังที่ทำให้พระเจ้าประสิทธิโกศลนี่อยากจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าโอ้แล้วเรื่องนั้นมาเป็น9อย่างแล้วมันเป็นรวมกันในความว่าคุ้นเคยได้ไงใช่ไหมก็ตรงนี้แหละที่เป็นการขยายความโดยตรงอยู่แล้วดูฟังใน9ข้อของตระกูลที่พระภิกษุควรเข้าไปหาหรือไม่ควรเข้าไปหาเนี่ยเป็นการแสดงความคุ้นเคยแต่พระเจ้าเปเสนที่โกศลไม่ได้ตีความอย่างนั้นเนี่ยสมมติท่านฟังลองทำความเข้าใจตรงนี้นะเพราะเรื่องนี้มันอาจจะให้เห็นการขยายความที่คลาดเคลื่อนไปพระพุทธเจ้าตรัส9ข้อถ้าเรือนไหนเข้าไปเขาต้อนรับแบ่งเป็น3หมวดอย่างเงี้ยนะเรื่องการต้อนรับเรื่องการถวายสิ่งของเรื่องการฟังธรรมการทำอย่างนี้มีศรัทธาแสดงถึงความคุ้นเคยศรัทธาทำให้เข้าไปนั่งใกล้ไงทุกฝั่งเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมมันเป็นการคุ้นเคยคุ้นเคยคือเป็นอย่างนี้แต่พระเจ้าเปเสนที่โกศลเนี่ยคิดว่าก็ต้องเป็นญาติกันต้องเป็นญาติกันนะหรือเป็นญาติยังไงให้เกิดความคุ้นเคยเอาก็ให้ลูกมาแต่งงานด้วยแล้วกันก็เลยส่งสารไปขอมเหสีแล้วก็เด็กหญิงคนหนึ่งอ่ะผู้หญิงที่จะมาแต่งงานด้วยต้องเป็นชาวสักยะด้วยนะเรื่องเริ่มต้นมันเกิดปัญหาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าพอที่จะแต่งงานกันแล้วได้ลูกออกมาเกิดลูกมีความเป็นใหญ่นั่นนี่โน่นความบริสุทธิ์ของชาติตระกูลมันจะเสียพวกชาวสากยะเขาคิดอย่างนี้สองอย่างรวมกันมีปัญหาทันทีทั้งหมดหนึ่งคือพระเจ้าเปเสนที่โกศลอยากเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าจึงไปขอหญิงสาวชาวสากยะมาแต่งงานด้วยส่วนชาวสากยะก็หญิงในชาติตระกูลของตนที่มีความบริสุทธิ์มาตลอดหลายชั่วโคตรสืบเนื่องมาจากพระเจ้าโอกาคราชไม่ต้องการที่จะไปอยู่นอกเผ่าพันธุ์ของตัวเองซึ่งความคิดตรงนี้นะท่านฟังมันยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะในประเทศเนปาลก็แบ่งเป็นเผ่าอย่างนี้นะเป็นกลุ่มนะกลุ่มเชอปากลุ่มกุรุงกลุ่มสักยะกลุ่มโอ้มันจะมีสัก 40-50 เผ่านะถ้าข้าพเจ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะแต่ว่าในกลุ่มของเขาเนี่ยเขาก็จะแต่งงานกันเองในกลุ่มของเขาเช่นคนที่นามสกุลกุรุงก็จะแต่งงานกับคนที่นามสกุลกุรุงคนที่นามสกุลสักยะก็จะต้องแต่งงานกับคนที่นามสกุลสักยะเอาแล้วงี้เขาจะไม่มีปัญหาเรื่องภาวะเขาเรียกว่าภาวะเลือดชิดตะบูฟังภาษาไทยนะภาษาอังกฤษเขาเรียก inbreeding คือการที่สมรสกันในหมู่เครือญาติแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องทางพันธุกรรมเนี่ยนะมีเช่นเด็กที่เกิดมาจะหรือมีอะไรที่ไม่สมประกอบบางอย่างเป็นตามบุฟังเด็กบางคนก็เป็นเด็กบางคนก็ไม่เป็นทุกวันนี้ก็ยังมีนะเขาก็เลยมีการต้องตรวจสอบกันหน่อยว่าถ้านามสกุลเดียวกันก็จริงแต่มันอาจจะเป็นคนละสายมาแล้วก็ต้องมีย่อยลงไปอีกทุกวันนี้ยังมีตัวยังมีทีนี้พวกชาวสักยะเขาแก้ปัญหายังไงสมัยนั้นเขาไม่อยากให้ตระกูลของเขาเนี่ยไปแบบแปดเปื้อนขึ้นมา
หนูจะมีคนมาประกาศว่าฉันเป็นสักยะเหมือนกันนะแม่ฉันเป็นสักยะแต่ว่าพ่อไม่ใช่ก็ไม่พอใจพวกชาวสักยะนะเขาก็เลยส่งลูกของทาสทาสเนี่ยก็คือพวกคนใช้งานคนใช้อะไรอย่างนี้แล้วกันลูกของคนใช้ที่ไม่ได้เป็นสักยะนะแต่เกิดจากพ่อที่เป็นสักยะคือพระเจ้ามหานามะพระเจ้ามหานามะมีนางสนมที่ไม่ใช่หญิงชาวสากยะแล้วก็เกิดมีลูกเธอคนนี้ก็เป็นลูกครึ่งอย่างที่ว่ามีเชื้อของคนใช้อยู่โดยที่หญิงสาวคนนี้ลูกคนนี้โอ้สวยงามมากมีหน้าตาดีมีผิวพรรณดีก็เลยคิดว่าจะส่งคนนี้ไปแทนหญิงชาวสากยะที่มีเชื้อสายล้วนส่งไปทุกฝั่งส่งไปให้เป็นมเหสีพระเจ้าพระสิทธิโกศลเนี่ยโอ้ดีใจมากว่าเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วหญิงคนที่ส่งมานั้นชื่อวาสภคติยาพระนางวาสภคติยาจึงได้รับตำแหน่งอัครมเหสีเลยยกไว้สูงเลยเพราะว่าต้องการจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วนี่ภรรยาของฉันนี่เป็นชาวสักยะต้องประกาศไปหลังจากนั้นไม่นานท่านผู้ฟังพระนางวาสภคติยาได้กำเนิดพระโอรสคือลูกชายโอ้ลูกชายนี่น่ารักมากมีวันหน้าเหมือนทองคำและลูกชายคนนี้ก็คือวิทูตปาณนั่นเองท่านผู้ฟังเขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่ใช่ไหมเด็กมันเกิดมาแล้วก็สบายดีแล้วปัญหามันเกิดตรงนี้ว่าพวกชาวสักยะเนี่ยเขารู้ว่าโอ้พระนางวาสภคติยาเกิดลูกแล้วลูกที่เกิดมาเนี่ยเขาไม่นับว่าเป็นสักยะไงท่านผู้ฟังแต่ทำไมไม่นับอ่ะก็เพราะว่าเกิดจากลูกของคนใช้แล้วก็เกิดจากพ่อที่ก็ไม่ใช่สักยะเขาก็เลยแบบไม่อยากจะนับญาติด้วยถือว่าแบบตัวเองเหนือกว่าอันนี้ก็เรียกว่ามานะกษัตริย์นะกลุ่มนี้ไม่อยากจะไปสูงสิงกับกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นมีชาติกำเนิดต่ำต้อยฉันเป็นเจ้านะเธอไม่ใช่เจ้าเขาก็คิดกันไปตรงนี้แหละที่ว่าทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าด้วยความคิดอย่างนั้นทำให้การกระทำเนี่ยมันออกมาบอกฟ้องเช่นไม่เคยส่งเครื่องของกำนันใดๆมาเลยว่านี่เป็นของกษัตริย์นะไม่มีเพราะว่าพวกชาวสักยะนี่เขาไม่คิดว่าพิจูตปาณนี่เป็นญาติไงไม่ใช่ญาติจนเธอแบบไม่บริสุทธิ์ว่างั้นก็ไม่เคยเห็นการกระทำอะไรที่จะแสดงถึงความเคารพแสดงถึงความสัมพันธ์แสดงถึงเรื่องอะไรแบบเช่นงานอะไรก็ไม่มาไม่ส่งของกำนันไม่มีจดหมายไม่มีของขวัญใดๆเลยนี่อยากจะไปเยี่ยมบ้างนะทำไมญาติฝั่งนั้นไม่มีอะไรมาเลยแม่ก็เลยอ้างอยู่เสมอว่ามันไกลลูกมันไกลลูกจนกระทั่งว่าอายุ16ท่านผู้ฟังจะมีโอกาสที่จะไปเยี่ยมตระกูลของฝั่งแม่บ้างก็คือไปที่เมืองกบิลพัทไปเนี่ยโอ้โหเขาเตรียมการต้อนรับท่านผู้ฟังเตรียมการต้อนรับนี่ก็คือเพื่อที่จะไม่ให้แบบเกิดเรื่องทางความลับมันแตกนะเอาก็เป็นกษัตริย์ก็ต้องต้อนรับกษัตริย์ดีใช่ไหมแต่พวกสากยะคิดว่าโอ้ยพวกนี้ไม่ใช่กษัตริย์อะไรแบบบริสุทธิ์หรอกทีนี้การต้อนรับของเขานี่เขาต้อนรับโดยที่ให้ญาติเหล่าอื่นพวกเด็กชาวสากยะทั้งหลายที่อายุน้อยกว่าวิสุทธิภาเนี่ยให้ไปอยู่ต่างเมืองซะพวกญาติที่มีอายุมากกว่าให้อยู่ต้อนรับเพราะว่าเขาไม่อยากจะมาคุกเข่ามาไหว้วิสุทธิภากุมารนี่ไงอายุ16เนี่ยไม่อยากทำเนื่องจากว่าแกไม่ใช่กษัตริย์คิดอย่างนี้วิจุตมะเจอญาติคนที่อายุมากกว่าก็ต้องเคารพกราบไหว้นอบน้อมใช่ไหมอันนี้ดีเธอไหว้ฉันเพราะว่าฉันอายุมากกว่าเธอฉันก็เป็นเจ้าเหมือนกันนะให้การต้อนรับแบบนี้เวลากินข้าวก็แยกกันกินนะให้แบบกินอยู่ห้องนี้ให้สบายเลยเพื่อความเป็นส่วนตัวอะไรเขาก็ว่ากันไปก็งงเหมือนกันนะว่าทำไมไม่กินข้าวด้วยกันเขาคิดอย่างนั้นแหละทุกวันทีนี้พออยู่สองสามวันก็เดินทางกลับก็กลับไปปกตินะแต่ว่ามีทหารมหาดเล็กคนหนึ่งทุกวันเกิดลืมของเอาไว้ของนั่นคืออาวุธนั่นแหละ
ลืมอาวุธของตนไว้ในท้องพระโรงรีบกลับไปเอามาตอนที่คณะทั้งหลายเดินทางกลับไปแล้วนะเห็นคนใช้คนหนึ่งผู้ฟังเขาเอาน้ำนมมาขัดมาถูมาล้างแผ่นกระดานที่นั่งที่วิทูตภาเนี่ยนั่งอยู่ตอนที่อยู่ในงานนะนั่งตรงไหนนี่คนใช้เนี่ยเอาน้ำนมมาล้างมาเช็ดมาขัดไม่เอาน้ำธรรมดานะมหันเล็กถามก็เอ้านี่ทำไมเอามาทำเงี้ยคนใช้ก็บ่นเลยทุกฝังว้ายเนี่ยฉันต้องมาขัดที่นั่งของเจ้าลูกนางทาสีมันนั่งอยู่นี่ไม่พอใจเลยเปลืองน้ำนมด้วยเสียเวลาด้วยเพราะใครเป็นนางทาสีก็นางวาสภาขัตติยานั่นแหละเกิดจากท้องของนางทาสีของเจ้ามหานามสักยะเฮ้ยใช่หรือเปล่าคุณแม่เนี่ยมาพูดมั่วๆอย่างนี้ได้ไงโอ้ยของเราไอ้กระบังหมดเลยกระบังความลับแตกเลยพวกทหารนี่พอทราบเรื่องเมามอยอย่างนี้ใช่ไหมจะเหลืออะไรก็ไปเมามอยกันในค่ายระหว่างเดินทางกลับนี่วิจูตภะนี่ก็รู้เลยนะเอ้าทำไมเป็นอย่างเงี้ยเกิดความแบบมันจิตใจมันเศร้าหมองเลยตำรวจเราเป็นลูกของนางทาสีเนี่ยมันทำกันขนาดนี้เลยต้องเอาน้ำนมมาล้างนี่ด้วยความแบบจิตใจเศร้าหมองนะระหว่างเดินทางกลับนี่นะรู้ความจริงข้อนี้นี่นะมันกลายเป็นความแค้นตำรวจกลายเป็นความแค้นแบบคิดย้ำคิดซ้ำอยู่นั่นน่ะความแค้นมันจึงฝังลึกเลยว่าเออพวกแกนี่มาล้างที่นั่งของฉันด้วยน้ำนมเดี๋ยวฉันจะเอาเลือดในลำคอของพวกแกทั้งหมดนี่แหละมาล้างที่นั่งของฉันให้ได้จากความเศร้าหมองคือถ้าเราคิดเรื่องอะไรนะระวังด้วยจิตที่เศร้าหมองนี่นะมันจะไม่มีกำลังใจในการที่ว่าจะทำต่อหรือบางทีในกรณีของวิจุตภานี่มันกลายเป็นความแค้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเรื่องอะไรนะต้องคิดด้วยจิตที่แจ่มใสนะถ้าจิตแจ่มใสเนี่ยนะเราคิดเรื่องที่มันแบบยากๆแบบเศร้าหมองที่แบบทำไมเป็นอย่างนี้วะสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามด้วยความแจ่มใสของจิตนี้เราจะเห็นทางออกมันจะไม่กลายมาเป็นความพยาบาทจะไม่กลายมาเป็นความซึมเศร้าไม่กลายมาเป็นความเสียใจไม่เป็นในทางตรงกันข้ามนะกรณีของวิทูตภกุมารนี่คือคิดด้วยจิตเศร้าหมองไงพอคิดด้วยจิตเศร้าหมองกลายเป็นความพยาบาทฝังหุ่นเลยดูฝังแค้นฝังหุ่นเก็บความแค้นไว้เป็นรอยกรีดชนิดที่เรียกว่ากรีดบนหินรอยกรีดมี3ประเภทท่านผู้ฟังถ้าเราเอามีดกรีดจวดลงไปในน้ำรอยกรีดนั้นอยู่ไม่นานเพราะว่าน้ำมันก็หดตัวขึ้นมาแต่ถ้าเรากรีดลงบนทรายรอยบนทรายที่เรากรีดลงไปนั้นจะอยู่แค่เวลาที่ฝนตกครั้งต่อไปหรือไม่ก็ถ้าน้ำขึ้นมากลบทรายตรงนั้นพอน้ำลดลงไปเอารอยหายไปแล้วแต่รอยกรีดบนหินมันอยู่เป็นร้อยปีนะรอยกรีดนั้นเปรียบเหมือนกับเจตนาทุกฝั่งเจตนาที่เราแบบคิดเรื่องนี้ถ้าคุณจะเจตนาคิดเรื่องดีๆนะเช่นกรณีของโพธิสัตว์เนี่ยตั้งเจตนาว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าเจตนาคุณต้องมั่นคงนะเหมือนรอยกรีดบนหินนะไม่งั้นมันหายได้นะบางคนคิดว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เลิกเอารอยกรีดหมายถึงเจตนานะเขาหายไปไม่ว่าจะทำความดีทำความชั่วเหมือนกันหมดเลยนะเป็นเจตนาตบวังเจตนาที่เกิดขึ้นของวิทูตภานั้นเป็นเจตนาในทางอกุศลเป็นความแค้นเกิดขึ้นจากความพยาบาทด้วยเจตนาแบบนี้จึงคิดเป็นวิตกวิจารก็เป็นในทางอกุศลออกมาว่าจะต้องเอาเลือดในลำคอของพวกเจ้าสักยะทั้งหมดมาล้างที่นั่งของตนให้ได้แต่ว่า
พอความจริงปรากฏขึ้นเนี่ยเซตเลยท่านบอกว่าก็ปลดจากตำแหน่งเลยพระเจ้าพระเศนิโกศลเนี่ยประทราบความจริงแล้วโกรธมากอ้าวทำไมย้อมแมวขายเงี้ยไม่ตรงปกแล้วเนี่ยเอาไหนบอกว่าเป็นชาวสักยะเฮ้ยเธอส่งมานี่มันเป็นลูกคนใช้ได้ไงสั่งของไม่ตรงปกเคยโดนไหมท่านฟังเปิดมาปุ๊บอ้าวไม่เหมือนที่ว่านี่ว่าโอ้ยเสียเวลาเสียความรู้สึกอะไรอีกเสียเงินไม่พอมันเสียความรู้สึกเนี่ยสิเลยด้วยความกริ้วเนี่ยสั่งปลดหมดเลยปลดจากความเป็นอัครมเหสีปลดจากความเป็นเจ้าเครื่องบรรณาการอะไรต่างๆยึดหมดให้ไปอยู่ในบ้านของนางทาสีให้แบบแต่งตัวอะไรต่างๆเหมือนพวกคนใช้โอ้โหท่านฟังที่ดูนะจากอัครมเหสีจากมกุฎราชกุมารน่ะยังไม่ได้เป็นอายุ16คือถ้าจะต้องอายุ20เนี่ยจะได้เป็นมกุฎราชกุมารอยู่แต่ว่าถูกปลดหมดเลยถูกปลดหมดเลยความแค้นยิ่งฝังหุ่นเข้าไปอีกทำฝังยิ่งลอยกรีดเลยโอ้ยพวกชาวสักยะนี่ทำกันป่านนี้ดูสิฉันเลยแบบมีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วจากมีสิ่งของมียศตำแหน่งกลายเป็นไม่มีพอเรื่องนี้เกิดขึ้นนะโอ้โหทำฝังทั้งเมืองเนี่ยโจษจันกันทั่วเลยพระราชาจึงไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยเราทำงี้ได้ไงญาติท่านทำงี้ได้ไงทำไมทำงี้พระพุทธเจ้าก็เห็นด้วยนะท่านฟังเห็นด้วยกับพระราชาว่าโอ้ยพวกชาวสักยะนี่ทำสิ่งที่ไม่สมควรถ้าจะให้ก็ต้องให้ของที่เสมอกันอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าท่านฟังแก้ปัญหาให้แก้ปัญหานี่ก็คือได้เล่าเรื่องในชาติก่อนๆของพระองค์เองที่เคยเกิดเป็นเด็กจันทาน่ะแต่ก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้หรือว่าเกิดเป็นลูกของนางทาสีเหมือนกันน่ะแต่ว่าขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้เพื่อต้องการให้พระราชาเกิดความเข้าใจว่าชาติฝ่ายบิดาเนี่ยสำคัญชาติฝ่ายมารดาไม่เป็นไรให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเกิดความเข้าใจอย่างนี้พอด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้านะจิตใจมีความแจ่มใสอ่ะคิดเรื่องนี้มันเลยปล่อยวางได้นะท่านผู้ฟังให้พระเจ้าไล่เรียงสถานการณ์ตรงนี้ทีนะพอสก่อนนะท่านผู้ฟังแล้วคิดตามกันไปในเคสของวิฑูรภักดิ์คิดด้วยจิตที่เป็นอกุศลว่าเอาทำไมพวกเจ้าสักยะทำอย่างนี้เราเป็นลูกนางตาสีเงี้ยโอ้ยเกิดเปลี่ยนเป็นความแค้นฝังหุ่นต้องจะฆ่าล้างโคตรเขาเอาเลือดในลำคอเขามาล้างแผ่นกระดานที่ตัวเองนั่งแต่พระเจ้าพระเศียรที่โกศลก็โกรธเคืองเหมือนกันแล้วก็แบบไม่พอใจจนจะต้องปลดพระนางวาสภกัตติยากับวิฑูรภักดิ์ออกจากตำแหน่งนี้นะคือจิตใจก็เศร้าหมองเหมือนกันนะแต่มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนะไปหาท่านคุยเมื่อทำไมเป็นงี้ทำงี้ได้ไงสมองอยู่นะแต่พอนึกถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บจิตใจแจ่มใสได้ฟังเรื่องราวแล้วใคร่ครวญตามไปว่าอ๋อคนที่เป็นเด็กกำพร้าเป็นคนจันทานก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้ชาติของฝ่ายบิดาสำคัญปล่อยวางได้เลยคราวนี้ด้วยจิตแจ่มใสคิดเรื่องอะไรมันจะมีทางออกท่านผู้ฟังคนเราที่ไม่มีทางออกเนี่ยนะเพราะเขาตันไว้อั้นไว้ตันไว้อั้นไว้นี่คือหมายว่าถูกผูกไว้ถูกจับไว้ถูกล็อกไว้ถูกจับถูกล็อกถูกยึดนี่ก็คือความยึดถือไงท่านผู้ฟังอุปาทานเรายึดถือว่านี่ต้องเป็นอย่างนี้มันเลยไปไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้มันก็เลยไม่ได้มันก็ไม่ได้พอไม่ได้มันก็ตันเพราะยึดถือไงแต่พอเกิดปัญญาใช่ไหมด้วยจิตที่แจ่มใสมีกัลยาณมิตรชี้แนวทางเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจขึ้นอ๋อไม่ยึดถือแล้วปัญญานี่มันจะตัดไอ้ความยึดถือพอตัดความยึดถือปุ๊บเอาช่องทางเปิดเลยมันไปได้มันสบายใจได้
ดำเนินเรื่องราวต่อไปแล้วงั้นก็คืนตำแหน่งไปคืนตำแหน่งให้เลยผู้ฟังคืนตำแหน่งให้พระนางวาสภกัตติยาเป็นอัครมเหสีคืนตำแหน่งให้วิจูฑภาเลยแล้วคราวนี้ให้เป็นมกุฎราชกุมารด้วยนะเพราะว่าเกิดจากอัครมเหสีไงไม่มองในมุมที่ไม่ดีอีกต่อไปผู้ฟังดูเรื่องราวตรงนี้นะเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันนะหนึ่งพระเจ้าเปรตที่โกศลปล่อยวางเรื่องนี้ได้เพราะว่าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรด้วยจิตที่มีสตินะระลึกถึงพุทโธเนี่ยคือมีพุทธานุสติแล้วเกิดปัญญาขึ้นมีสติแล้วก็มีปัญญาแต่วิจุตมานี่มีความแค้นเพราะว่าไม่ได้มีใครมาแนะนำไม่ได้จะนึกถึงพระพุทธเจ้าคือนึกถึงแบบว่าผิวเผินนะบอกว่าพระพุทธเจ้ามีบุญคุณทำให้ฉันได้ตำแหน่งคืนไม่งั้นนี่ฉันก็ต้องไปอยู่แบบเป็นลูกของคนใช้อะแต่ว่าด้วยพระพุทธเจ้ามาช่วยไว้แก้สถานการณ์ให้จึงดีขึ้นมาคือระลึกถึงพุทโธอยู่ก็จริงอะแต่ว่าพลังมันน้อยอะบัวพอพลังมันน้อยไม่มากมันเกิดปัญญาไม่พอเหมือนน้ำฝนตกลงมาตกนิดหน่อยพุทโธมันก็เลยไม่สามารถจะดื่มก็ไม่ได้ช่วยการเกษตรก็ไม่พอแต่ถ้าฝนตกหนักเต็มๆเลยนะทั้งการเกษตรก็ได้ดื่มก็ใช้ได้อีกจะซักล้างทำอะไรโอ้มันได้ประโยชน์หลายอย่างฝนเนี่ยตามฝั่งเหมือนสตินี่แหละถ้ามีน้อยมันก็ไม่พอบางใช้ในเคสต่างๆในที่นี้คือจะเอามาให้เกิดปัญญาให้เกิดความเมตตาเกิดการปล่อยวางได้ๆมันไม่พอมันระลึกถึงได้แล้วมันอาจจะได้ความสบายใจนิดๆหน่อยๆเป็นปีตินิดๆหน่อยๆเป็นการแบบสบายใจได้บ้างนิดๆหน่อยๆปราโมทย์ยังไม่ปีติไปซ้ำตั้งนี้แต่ถ้ามันมากพอทุกฝั่งจะเป็นเคสของพระเจ้าเปรตดิโกศลที่ว่าก็เกิดความชื่นใจยินดีได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ปล่อยวางได้มีปัญญามากพอประสติเป็นตัวนุ่นนำมากพอที่จะสามารถตัดละความยึดถือได้ช่องจึงเปิดออกแต่ของวิจุตภาที่ตันตึกเลยอันนี้คือจิตใจมันแบบว่าอั้นเอาไว้ถูกบีบคั้นเอาไว้เป็นอย่างนี้แล้วพอได้โอกาสตั้งฟังโอกาสมาตอนไหนโอกาสมาตอนที่พระเจ้าเปรตนิโกศลถูกปฏิวัติต้องทำไมถูกปฏิวัติได้ถูกปฏิวัติโดยอมาตย์ที่ชื่อว่าฮีฆาการยานะทีฆากรยานะเนี่ยเป็นหลานของเจ้าพันธุละซึ่งเจ้าพันธุละเนี่ยก็เป็นเพื่อนของพระเจ้าเปรตนิโกศลนี่แหละสนิทกันเลยรู้จักกันมาตั้งแต่เป็นหนุ่มอ่ะยังไม่ได้ขึ้นครองราชเลยตอนนั้นพระเจ้าเปรตนิโกศลด้วยความที่ว่าคุ้นเคยกันมาแต่เด็กรู้ความสามารถต่างๆของพันธุละจึงให้เป็นตำแหน่งเสนาบดีเลยด้วยนะตำแหน่งเสนาบดีแต่พออยู่ต่อมาเกิดมันมีปัญหากันนะในราชสำนักนะ

แม่คลอดลูก36ท้องมันจะเป็นไปได้ไงใช่ไหมไม่ใช่ท่านผู้ฟังนี่คือคลอด16ท้อง16ท้องมันก็16ปีใช่ไหมล่ะคืออาจจะหัวปีท้ายปีอะไรเงี้ยนะอาจจะ15 14ปีก็ตามแต่ว่าลูกที่ออกมาเนี่ยแต่ละท้องละท้องเนี่ยเป็นเด็กแฝดทั้งคู่เลยนะเด็กแฝดเด็กแฝดเด็กแฝดนี่คือภรรยาของปัทุลานี่เขาคือเป็นพวกเจ้ามัลลังไงโชคเจ้ามัลลังนี่เขามีความแข็งแรงมีร่างกายที่มีฮอร์โมนมีอะไรต่างๆที่มันสมบูรณ์ทำให้เธอมีลูกตั้ง16ครั้ง16ท้องนะท้องหนึ่งนี่ก็เป็นเด็กแฝดทีนี้ลูกทั้ง16คนเนี่ยเขาทั้งเก่งกล้าอะไรต่างๆถูกฆ่าหมดเลยทุกฝั่งเมื่อเติบโตขึ้นมานะเติบโตขึ้นมามีความสามารถในการใช้อาวุธใดๆแล้วก็เลยกลัวว่าจะมาแย่งราชสมบัติจัดการเรียบร้อยแต่พอมาภายหลังนี่รู้สึกว่าเราทำสิ่งที่ไม่ควรนั่นคือทำผิดพลาดไปแล้วฆ่าเขาไปแล้วมารู้ความจริงว่าเอาเขาไม่ได้เป็นปฏิปักษ์นี่นาไอ้พวกอำมาตย์พวกนี้มันยุแยงตะแกงรั่วตัวเองก็เลยแบบเสียใจนะด้วยความคิดผิดเนี่ยจึงให้ตำแหน่งเสนาบดีเสนาบดีคนเก่าคือปันทุระถูกฆ่าตายเสนาบดีคนใหม่ก็เลยตั้งหลานของปันทุระนั่นแหละมาเป็นหลานคนนี้ชื่อทีฆากัลยาณะไงนายทีฆากัลยาณะนี่แหละก็เลยใช้โอกาสจังหวะที่พระราชาไปฟังเทศกับพระพุทธเจ้าก็ไปฟังอยู่นานเนี่ยเอาเลยเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ก็มีแล้วถอดไปหมดแล้วตอนที่พระเจ้าประเสนที่โกศลเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยถอดเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ออกให้หมดเนี่ยก็เลยเอาเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เนี้ยมาสถาปนาวิฑูรภะท่านผู้ฟังขึ้นเป็นพระราชาหลวงวิฑูรภะนี่ยังเป็นเด็กอยู่นะตอนนั้นนะก็แบบอายุ20นิดๆอ่ะเอ้ามันจะปฏิวัติกันอย่างนี้เลยเหรอพระราชายังอยู่เนี่ยเอ้าท่านจะเอายังไงท่านจะเป็นพระราชาหรือไม่เป็นพระราชาเดี๋ยวฉันจะเป็นเองท่านกันวิฑูรภะว่าท่านจะเป็นได้ยังไงก็เราเป็นลูกอ่ะฉันจะฆ่าเธอเหมือนกันนะอุ้ยแล้วเธอไม่เอาฉันจะฆ่าเธอเอาจะทำไงอ่ะถ้ามึงวางตกอยู่ในสถานการณ์นี้ทำไงพ่อของเราก็ยังอยู่ใช่ไหมไอ้นี่มันจะปฏิวัติแล้วฉันจะเป็นเองแต่ว่าฉันจะไม่เป็นนะฉันจะให้เธอเป็นแล้วคุณจะเอาไหมเออถ้าฉันเป็นก็ดีเหมือนกันนะอาจารย์ที่จะช่วยสู้ใช่ไหมตัวเองก็สู้ไม่ได้เพราะความสามารถยังไม่ถึงในการสู้รบสู้กับแพ้ตายอีกก็เลยเอาตำแหน่งเลยท่านผู้ฟังโดนยุอีกด้วยนะทีฆากัลยาณะบอกว่าท่านเป็นพระราชาขึ้นมาแล้วท่านจะสั่งกองทัพไปบุกใครก็ได้นะด้วยความแค้นฝังหุ่นอยู่ในท่านผู้ฟังมันวาร์ปขึ้นเลยวาร์ปขึ้นในปัญญาในทางเป็นมิจฉาทิฏฐิวาร์ปขึ้นเลยแสงสว่างสว่างอยู่นะแต่ว่าเป็นแสงสว่างสีดำแสงสว่างปรากฏขึ้นว่าเออดีเหมือนกันฉันเป็นพระราชาแล้วฉันก็จะสั่งกองทัพไปฆ่ามันเอาเลือดในลำคอของมันมาล้างที่นั่งของฉันเลยเอาเลยด้วยแรงยุจากทีฆากัลยาณะด้วยความแค้นฝังหุ่นอยู่ภายในปฏิวัติเลยร่วมมือกันกับเสนาบดีทำการรัฐประหารสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระราชาเอาแล้วพระเจ้าพิเศษนิโกศลทำไงก็ไม่แคร์แล้วอยู่ในว่าฉันไม่ฆ่าแล้วฉันเอาสถาปนาตัวเองแล้วแล้วก็ทิ้งม้าไว้ให้ตัวหนึ่งก็ยิงรับใช้อีกคนหนึ่งไปไหนก็ไปกองกำลังนี้ก็ต้องฟังพระราชาองค์ใหม่ไงท่านผู้ฟังกองกำลังทหารทั้งหลายนะเอาก็ฟังตามที่สั่งแล้วพระราชาก็ต้องสั่งขึ้นมาฝ่ายพระเจ้าพิเศษที่โกศลตัวพอออกมาปุ๊บเอ้าทหารแหนไปไหนหมดเอาแล้วลูกเราก็หายไปด้วยเอาเรือมาตัวเดียวโอ้ยเพิ่งรู้ว่าตัวเองถูกปฏิวัติถูกรัฐบาลแล้วก็เลยจะไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพิมพิสารตัวฟังซึ่งสมัยนั้นก็น่าจะเป็นพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วนะอยู่ฝั่งของเมืองราชคฤห์นะเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือขี่ม้าไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยทุกวันเลยตายไปนอนพักอยู่ชาลาก่อนเข้าเมืองเพราะว่าประตูเมืองก็ปิดแล้วไปถึงมันค่ำไปนอนอยู่ตรงนั้นด้วยความเหนื่อยสวรรคตตรงนั้นเลยวันนั้นเป็นวันสุ

ได้เลยของประชาประชานิโกชนอำนาจตกอยู่ในมือของวิทูธบาแล้วตัวเองก็เป็นมกุฎราชกุมารแล้วเพราะฉะนั้นก็สมฐานะทุกอย่างเนาะในความที่ว่าทหารทั้งหลายเขาจะฟังไงปรากฏว่าก็จึงสั่งตั้งกองกำลังเลยทุกวังไปบุกพวกชาวสักยะทำฉันเอาไว้เดี๋ยวฉันจะจัดการมันให้หมดในระหว่างทางทุกฝั่งพระพุทธเจ้านี่มาให้พิจุตภาเนี่ยคอยนึกถึงความดีนะโดยการที่พอจะยกทัพไปครั้งแรกพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่ริมทางที่จะเดินทางไปวิทูตภานี่ก็เคารพพระพุทธเจ้านะด้วยความที่ช่วยให้ตำแหน่งตัวเองกลับมาใช่ไหมพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่เนี่ยมาเตือนสติเนี่ยทำไมมันมานั่งตรงร่มๆเดินไปนั่งตรงที่มันไม่ค่อยร่มแต่ว่าอยู่ฝั่งเขตของพวกสักยะแต่เขตของโกศลเนี่ยไม่นั่งก็เลยได้สติว่าอ๋อมาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาห้ามเอาไว้ตัวเองก็เลยยกทัพกลับได้สติขึ้นมาแต่ด้วยความแค้นเนี่ยจึงยกไปครั้งที่สองจนครั้งที่สามท่านผู้ฟังสามครั้งเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยพระพุทธเจ้ามานั่งระหว่างทางเตือนสติวิทูตภะจนครั้งที่สี่นะพระพุทธเจ้านี่โอ้ยไม่ไปแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมที่พวกเจ้าสากยะนี่เขาทำกันมากับพวกทหารของเจ้าวิทูตภะด้วยก็เลยไม่ไปห้ามคือไม่ได้ไปเตือนสติเขาตัวนี้จึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปที่มีปางนะปางห้ามทับปางที่จะห้ามใครไปทำไม่ดีกันเนี่ยทั้งหลายเนี่ยมันคือพระพุทธเจ้ายืนอยู่แล้วก็ยกมือขึ้นเหมือนกับว่าห้ามให้เห็นฝ่ามือนะเป็นปางที่ห้ามเอาไว้ถ้าเป็นสองมือนี่ก็จะเป็นปางห้ามญาติไม่ให้ทะเลาะกันถ้าเป็นมือเดียวนี่คือเรื่องของวิทูธภานี่แหละเป็นที่มาพอห้ามไม่ได้ก็ยกไปครั้งที่สี่ก็เลยได้ทำอย่างนั้นแต่อย่างนั้นคือไปฆ่าพวกชาวสักยะทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงโดยการจับเอาเจ้ามหานามะเลยตัวดีจับไว้ก่อนอย่าเพิ่งฆ่าฆ่าทีหลังแต่จะฆ่าทุกคนสั่งทหารไปฆ่านี่เขาฆ่าจริงๆทั้งฝั่งเลือดนี่โอ้โหนองจนแม่น้ำเป็นสายเลือดเหตุการณ์ในคราวนั้นตรงฝั่งเป็นเรื่องที่โอ้โหน่าสลดสังเวชมากพวกที่รอดก็มีนะพวกที่รอดนี่คือหมายความว่าอย่างเจ้าสักยะมหานามะเนี่ยรอดรอดนี่เพราะว่าพญานาคช่วยเอาไว้ถ้าจะดำลงไปในน้ำก็จะฆ่าตัวตายดีกว่าที่จะให้มาตายด้วยน้ำมือของพวกลูกทาสอย่างเงี้ยลูกของคนใช้เนี่ยไม่ยอมตายเองดีกว่าแต่ว่าตายเองไม่ตายถูกพญานาคจับไปแล้วก็ไปอยู่ในเมืองพญานาคพวกอยู่ข้างบนนี่หาไม่เจอก็เลยแบบเคืองนิดๆว่าเรายังทำความปรารถนาของเราไม่สำเร็จเราต้องฆ่าคุณตาด้วยที่ดูแล้วกันทำฝังญาติกันยังทำกันได้ขนาดเราด้วยความแค้นตอนขากลับมาขากลับมาที่เมืองโกศลนี่แวะพักที่ริมแม่น้ำอจิรปดีบุฟังในคืนนั้นเนี่ยเกิดทางต้นน้ำมีฝนตกอย่างมากเลยแล้วก็ไม่ใช่ฝนตกธรรมดาเลยนะเป็นฝนที่เป็นลูกเห็บด้วยคือเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆมันตกลงมาตกทั้งแบบอย่างหนักซัดดินซัดโคลนทั้งก้อนน้ำแข็งอะไรต่างๆมากับน้ำฝ่ายพระเจ้าวิทูธภะพักอยู่ที่ริมแม่น้ำตรงที่มันเป็นพื้นทรายนี่นะส่วนหนึ่งตั้งค่ายตรงนั้นเพื่อที่จะสะดวกเรื่องน้ำอีกส่วนหนึ่งก็ไปคุ้มกันอยู่ทางด้านสูงขึ้นไปแล้วปรากฏว่าไอ้กลุ่มคนที่มันมีกรรมมาด้วยกันนะคือต้องมาตายตรงนี้ก็ถูกมดกัดที่อยู่ข้างบนก็เลยถูกมดกัดเลยมานอนข้างล่างดีกว่าที่อยู่ข้างล่างที่ว่าไม่ได้มีกรรมมาด้วยกันมันต้องรอดก็ถูกมดกัดเหมือนกันขึ้นไปอยู่ข้างบนดีกว่าไอ้พวกอยู่ที่สูงก็เลยรอดตะมุฟัง
น้ำซัดมานี่พวกอยู่ที่ต่ำถูกน้ำซัดค่ายกระเจิงหมดคนนี่บางทีไปชนกับหินชนกับน้ำแข็งแขนไปทางขาไปทางซัดซัดซัดซัดไปนี่ไปชนออกทะเลนู่นน่ะจากแม่น้ำจีนวดีนะท่านผู้ฟังเออมันก็ไกลอยู่นะแต่ในเรื่องเขาว่าอย่างนั้นแหละถูกซัดไปเลยพวกรอดก็รอดพวกไม่รอดก็ตายพอพวกภิกษุทั้งหลายทราบข่าวว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนำความมากราบทูลกับพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสคำนี้ขึ้นท่านผู้ฟังว่าเออนี่เป็นเรื่องของกรรมอยู่นะพวกเจ้าสักยะที่ว่ามาตายเป็นหมู่ๆทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าได้เคยทำกรรมคือการไปฆ่าปลาในหนองน้ำด้วยการวางยาพิษทั้งหมดก็เลยตายด้วยเจ้าวิฑูรทัพพะมาตายงี้ก็เพราะว่าไปฆ่าเขาก็เลยได้รับผลของกรรมข้อนี้ด้วยส่วนไอ้คนที่ไม่ได้ทำกรรมชั่วใดๆมาอยู่ข้างล่างก็ถูกมดกัดให้ขึ้นไปข้างบนก็เลยรอดจากเหตุการณ์นั้นรอดก็มีตายก็มีคำว่ารอดหรือไม่รอดในที่นี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งดูฟังพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าปุพพานิเหวะปจินันตังมยาสัตตะมนสังนรังสุตตังคามังมโหโควะมัจจุอาดายะขัจฉตีติแปลว่ามัจจุราชย่อมพาผู้มีใจข้องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวไปเหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านอันหลับไหลไปแล้วฉะนั้นข้อความนี้ต้องฟังมีความหมายลึกซึ้งอยู่คนที่หลับไหลถูกน้ำซัดไปตายเสร็จเลยหลับไหลหมายถึงเพลิดเพลินลุ่มหลงไม่มีสตินี่คือคนหลับไหลถูกน้ำพัดไปคือความตายเวลานี่มันบีบเข้าบีบเข้าซัดไปซัดไปเวลาเป็นกระแสทุกฝั่งกระแสเหมือนกระแสไฟฟ้ามันไหลไปเรื่อยๆเหมือนกระแสน้ำเหมือนกระแสลมมันไหลไปเรื่อยๆเวลาหมดไปเรื่อยๆจนตายเนี่ยมัจจุราชอยู่ท้ายกระแสคือเวลานะกินหมดถ้าเผื่อว่าเพลิดเพลินลุ่มหลงตายแบบไม่รอดแต่ถ้ามีสติคำว่ามีสติเนี่ยคือไม่ลุ่มหลงไม่เพลิดเพลินใช่ไหมไม่เพลิดเพลินไม่ลุ่มหลงมีสติเมื่อความตายมาถึงนี่คือรอดนะถ้ามันจะไปรอดได้ไงก็ตายเหมือนกันรอดจากพ้นจากคืออยู่เหนืออยู่เหนือจากความตายได้อยู่เหนือจากความตายก็หมายถึงหมดกิเลสแล้วหมดกิเลสกำจัดอวิชชาหมดไปความเกิดมันมีไม่ได้เกิดมีไม่ได้ก็การตายครั้งนั้นไม่เรียกว่าตายนะเรียกว่านิพพานอันนี้คือรอดไงท่านผู้ฟังคำว่ารอดในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงร่างกายเนี่ยมันไม่ดับสูญแม้พระพุทธเจ้าเองคิดดูแล้วกันท่านเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธะอย่างเงี้ยร่างกายท่านก็แตกทำลายไปใช่ไหมแต่ว่ารอดนะรอดคือพ้นคือเหนือจากความตายได้นี่คือรอดเพราะฉะนั้นคนที่มีชีวิตดับสูญไปแบบตายไปเนี่ยเขาอาจจะรอดก็ได้ทำไมนะเพราะเขาไม่เพลิดเพลินไม่ได้ถูกกระแสของตัณหาสัดไปถ้าจิตใจมีสติตั้งมั่นมีความมั่นคงแล้วร่างกายตายไปก็ตามนั่นคือรอดนะแต่ถ้าคนที่เป็นอยู่โอ้โหแบบเหมือนฉันแคล้วคลาดไม่โดนน้ำสัดไปน้ำมันสัดมาบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มเนี่ยหนีมาได้ชิวเฉียดเนี่ยแต่ถ้าจิตใจนี่มีความเพลิดเพลินมีความลุ่มหลงมีความเผลอสติอยู่เนี่ยถือว่าไม่รอดนะท่านผู้ฟังจะมีพฤติกรรมออกมาแบบเห็นแก่ตัวพูดจาไม่ดีทำการคดโกงต่างๆไอ้พวกนี้ไม่รอดนะเพราะว่าถ้าแม้รอดจากน้ำซัดพัดไปใช่ไหมบางทีมาตายด้วยเรื่องอื่นเอ้าดูอย่างพระพาหิยะเนี่ยท่านผู้ฟังนี่มาเสริมให้นะพาหิยะนี่นะ
คือรอดจากแบบเรือแตกอะคือคลื่นมันซัดบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มถูกซัดมันกันจนเรือแตกทุกคนตายหมดเลยตัวเองรอดคนเดียวรอดจากน้ำซัดพัดไปเงี้ยแต่มาตายด้วยวัวควิดตายอันนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันว่าไม่รอดนี่คือร่างกายแตกทำลายไปใช่ไหมแต่กรณีของพายะไม่ตายจากตรงนั้นจากเรือแตกน้ำซัดมาตายด้วยโคควิดตายแต่ความตายของท่านเนี่ยรอดอยู่นะเอาไปเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วหมดกิเลสแล้วก็เลยรอดแบบนี้เพราะฉะนั้นคำว่าซัดพัดไประวังก็คือมีความหมายสองนัยยะนัยยะแรกก็คือน้ำพัดไปนี่แหละนัยยะที่สองคือกระแสของตัณหากระแสของกิเลสมันพัดไปคนที่จะไม่ถูกพัดไปรอดถึงมีสองความหมายความหมายที่ว่ากระแสน้ำก็คือเอาคุณหลบได้คุณหลบทันคือแบบผิวเผินแต่ถ้าลึกๆเนี่ยโอ้เราไม่ถูกกระแสของตัณหาพัดไปก็คือมีสติคนที่มีสติจึงจะรอดเพราะฉะนั้นในทั้งสองนัยยะแบบพื้นผิวผิวเผินหรือนัยยะลึกเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่าคือเรื่องจิตใจไงท่านผู้ฟังกายทางภายนอกผิวเผินอาจจะไม่รอดคือตายแต่จิตใจมีสติมีสัมปชัญญะเกิดปัญญานั่นคือรอดรอดแบบดีสุดก็คือไม่ตายเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสหรือว่ารอดแบบไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่ายังนึกถึงความดีอะไรได้ก็ไปยังไปเป็นเทวดาท่านผู้ฟังนั่นคือรอดรอดจากนรกรอดจากที่ที่จะไม่ดีระวังนะว่าแต่เรารอดจากน้ำซัดพัดไปแต่ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะดำเนินชีวิตหลังจากนั้นไม่ดีก็ถือว่าอาจจะไม่รอดก็ได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราฟังแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นบุคลาธิษฐานให้เราได้ฟังในมิติอื่นๆด้วยในเรื่องความตายนี้ท่านฟังที่ประรบเหตุการณ์ของแผ่นดินถล่มจนกระทั่งเป็นกระแสน้ำพัดพาคนตายไปหลายพันที่ประเทศเนปาลเป็นการที่ให้เราเกิดความสังเวชมุฟะสังเวชนี่หมายถึงตระหนักตื่นรู้ระมัดระวังไม่ประมาทสังเวชไม่ใช่ว่าสงสารแต่สังเวชหมายถึงความตื่นรู้ระมัดระวังไม่ประมาทว่าเหตุการณ์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยมันก็เกิดขึ้นได้เรื่องที่มันความตายเนี่ยมันเฉียดเรานิดเดียวคุณแค่ก้าวเดียวคืออึดใจเดียวอ่ะถ้าคุณอึดใจได้ปุ๊บคุณรอดก้าวเดียวปึ๊บคุณหลุดจากกระแสน้ำไอ้คุณหนึ่งก้าวไม่ทันเซ็ตจับมือกันอยู่นี่กระแสน้ำมันแรงกว่าหลุดเลยคนนั้นตายคนนี้รอดความตายอยู่ใกล้เรานิดเดียวรู้ปะไม่มากไม่ห่างเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ว่าจะเตือนสติเราให้เราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ใช่เห็นแก่ตัวไม่ใช่เอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่จะคิดแต่จะเอาไม่ได้มีการให้แต่ว่าเราต้องทำเพื่อผู้อื่นบ้างเป็นประโยชน์ทั้งตนเองเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสร้างประโยชน์ทั้งทางสิ่งของเข้าของทางวาจาทางใจในมิติด้านทางกายก็สิ่งของเข้าของมิติทางด้านวาจาก็พูดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยไม่ใช่วิจารณ์ไม่ใช่โทษใครแต่เป็นวาจาที่รับผิดชอบมีความเข้าใจประกอบด้วยปัญญาและในทางจิตใจนั้นก็ได้เกิดความสังเวชเกิดปัญญาเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการขึ้นยังมีนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำซัดพัดไปเรื่องการเดินทะเลแล้วก็เกิดเรือแตกเงี้ยมีหลายเรื่องเลยท่านผู้ฟังในวาระอื่นๆก็จะได้นำมาให้ท่านฟังได้ฟังในโอกาสต่อไปในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์
ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่า YouTube Channel Facebook Fanpage ก็มีหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ก็ที่panya.org panya.org ที่เว็บไซต์นั้นท่านฟังยังจะได้อ่านความบทย่อสรุปความของในแต่ละเอพิโซดแล้วก็ยังมีลิงก์ที่ไปต้นเรื่องด้วยว่าต้นเรื่องนั้นเป็นมายังไงอยู่ในพระไตรปิฎกช่วงก่อนนิทานบรรณานั้นก็นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักมากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กันยายนส่งผลให้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายพื้นที่ของประเทศ
8: นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากวางแผนการเดินทางอย่างระมัดระวังติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังช่วงฤดูฝนควบคุมความเร็วและเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
9: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าช่วงฤดูฝนสภาพถนนที่เปียกและลื่นส่งผลให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนของยางรถยนต์ลดลงระยะเบรกยาวขึ้นและเสี่ยงต่อการที่รถจะเสียการทรงตัวจึงขอแนะนำเทคนิคการขับขี่และการควบคุมรถอย่างถูกวิธีโดยผู้ขับขี่ควรถอนคันเร่งและลดความเร็วล่วงหน้าก่อนถึงทางแยกทางโค้งหรือจุดเสี่ยงหลีกเลี่ยงการเหยียบเบรกกระทันหันหรือหักพวงมาลัยอย่างรุนแรงเพราะอาจทำให้รถหมุนคว้างได้โดยเฉพาะรถที่ไม่มีระบบป้องกันล้อล็อกส่วนรถที่มีระบบเบรก ABS หากเกิดเหตุฉุกเฉินให้เหยียบเบรกเต็มแรงและต่อเนื่องเพื่อให้ระบบป้องกันล้อล็อกทำงานโดยอัตโนมัติจะช่วยให้ยังคงประคองทิศทางรถได้อย่างปลอดภัยพร้อมเว้นระยะห่างให้มีระยะเบรกที่เพียงพอขณะที่ฝนตกควรเปิดไฟหน้าเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นมองเห็นรถได้ชัดเจนขึ้นชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ2โดยจะชะลอตัวลงไตรมาสที่3พร้อมเตือนทุกภาคส่วนระวังปัจจัยภายนอกและปรากฏการณ์เอลนินโย
10: นางสาวลลิตาเทียนประสิทธิ์ผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดกล่าวว่าศูนย์วิจัยกสิกรยังคงประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยไว้ที่ร้อยละ2โดยเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอลงจากแรงส่งของการส่งออกที่แผ่วลงหลังเร่งตัวสูงในช่วงครึ่งปีแรกขณะที่การบริโภคยังฟื้นตัวอย่างเปราะบางภายใต้กำลังซื้อที่อ่อนแรงแม้ไตรมาสที่3จะได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสช่วยพยุงการบริโภคได้บางส่วนด้านการลงทุนภาคเอกชนคาดว่ายังขยายตัวในระดับสูงจากการลงทุนจากต่างประเทศด้านการนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นจะจำกัดผลบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP กดดันดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดให้อ่อนแอลงสำหรับปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจส่งผลให้ราคาพลังงานทรงตัวอยู่ในระดับสูงส่วนความเสี่ยงจากเอลนีโญและมาตรการการค้าสหรัฐเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามเช่นกันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้กับรายการข่าวยามเช้าวันศุกร์ที่11กันยายน2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะ
0: ค่ะ
1: เราก็ยังคงเจอกันนะคะในทุกเช้าเลยค่ะไม่มีวันหยุดนะคะ365วันสำหรับวันนี้นะคะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลคุณแอลด้วยแล้วก็ยังมีทีมงานด้วยนะคะคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ยังมีทีมงาน Facebook Live ค่ะจาก New Media นะคะที่สำคัญค่ะข่าวยามเช้าเราพบกันทุกวันเนี่ยสามารถติดตามได้หน้าปรับวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz FM 105 MHz ค่ะแล้วก็ยังมี AM ด้วยนะคะ AM 819 891 GHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะกับข่าวยามเช้าเอาไปดูเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะสำหรับเช้าวันนี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาภาคใต้ค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งค่ะวันช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทีวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนนั้นติดตามช่วงข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของฝนนะคะวันนี้ก็มาดูกันหน่อยค่ะปริมาณเม็ดฝนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้านี่แหละค่ะตลอดทั้งวันวันนี้ฝนลดลงนะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้วันนี้ภาคเหนือ 60% เท่านั้นค่ะส่วนภาคอีสาน 40% ลดลงค่ะภาคตะวันออก 70% ส่วนภาคใต้อ่าวไทยนะคะมาดูกันหน่อยค่ะ2ฝั่งเลยอ่าวไทยอันดามัน 70% เท่านั้นค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลาง 70% นะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะสำหรับวันนี้ใครจะเดินทางก็อาจจะต้องดูทิศทางลมให้ดีนะคะเพราะว่าฝนค่อนข้างยังมีฝนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าฝนตกหนักแบบนี้ค่ะอาจจะทำให้ในหลายพื้นที่ที่อยู่ทางโซนที่มีน้ำตกซ้ำซากน้ำท่วมซ้ำซากหรือว่าเป็นเส้นทางน้ำอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจันทบุรีนะคะก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบเนี่ยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะหลังจากฝนตกหนักในช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะตลอดทั้งวันโดยทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วค่ะคุณพศวรรษโชต โชติวัฒน์พงษ์ชัยนะคะท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วท่านบอกว่าในช่วงเวลาประมาณตีสามของเมื่อวานนี้นะคะตีสามไปจนถึงช่วงเช้า6โมงเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยบริเวณที่ทำการอุทยานนั้นฝนตกหนักค่ะก่อนที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลา 7:20 นาทีโดยประมาณนะคะทางอุทยานก็เลยประกาศออกมาเตือนให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณใกล้ทางน้ำส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวก็ขอให้นักท่องเที่ยวเนี่ยงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยกันก่อนค่ะแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้ตามปกติค่ะ
0: การส่วนที่เทศบาลตำบลแม่สายก็ขึ้นธงส้มนะ
1: ค่ะ
0: ด้านปอพอก็ส่งเซียร์บอดแคสแจ้งเตือนแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพอค่ะมีการแจ้งเตือนเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแม่สายทำให้ระดับน้ำที่สะพานสถานีสะพานมิตรภาพที่1เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายก็คือได้แก่ที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมหรือว่าลอดใต้แนวกระสอบทรายก็ขอให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปอพอค่ะได้มีการร่วมกันกับให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความแจ้งเซลล์บรอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนเรื่องของแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างได้ที่นำเรียนไปนะคะว่าด้านเทศบาลตำบลแม่สายก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำนั้นเข้าสู่เกณฑ์ธงส้มค่ะจะขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้ส่งผลเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังค่ะได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงค่ะโดยขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเริ่มดำเนินการยกทรัพย์สินที่มีค่าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยตรวจสอบและจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานรวมถึงแผนการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเพื่อความปลอดภัยหากสถานการณ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากท่านใดนั้นประสบเหตุฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็สามารถติดตามประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053733123ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะสำหรับผู้ที่ประสบเหตุฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลือที่อำเภอแม่สายก็สามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053733123ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้ก็อาจจะยังคงมีฝนตกนะคะต่อเนื่องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะคะหรือว่าฟังประกาศจากในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะแต่ว่าอีกไม่กี่เดือนเนาะก็น่าเข้าหน้าหนาวแล้วปกติแล้วตุลาคมเนี่ยก็เริ่มเย็นแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ปีนี้มาลุ้นกันค่ะว่าจะเย็นจะหนาวไวแค่ไหนนะคะ
0: ก็หลายอย่างแล้วก็เราก็ต้องดูเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโญด้วยแล้วก็หลายเรื่องภัยธรรมชาติอีกและอย่างที่เราได้ดูกันแล้วก็อย่างต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โห
1: หน
0: ักเหมือนกันน้ำแข็งละลายที่เนปาลแล้วก็หลายประเทศอีกด้วยเช่นกันอย่างของเราเนี่ยก็ต้องดูเฝ้าระวังกันตลอดเวลาเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
1: ใช่ค่ะมาดูข่าวสารกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะมาที่ข่าวแรกกันหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนนั้นติดตามกันด้วยนะคะเรื่องของคนละครึ่งพักที่เดี๋ยวจะมีมาใหม่ด้วยนะคะสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวเดี๋ยวเห็นบอกว่าเดือนตุลาคมนี้เนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้ได้สำหรับ คนละครึ่ง plus นะคะก็จะไปใช้อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวน
0: ะ
1: จะไปใช้ในเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของไทยช่วยไทย plus
0: 60 40
1: ใช้ให้หมดนะคะเดือนที่แล้วที่ฉันพลาดไปนิดนึ
0: ง
1: เหลือ40กว่าบาทลืมนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะ40กว่าบาทแต่ว่าอ่ะเดือนนี้ดิฉันจะไม่ลืมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของการเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบซึ่งทางด้านของคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านพูดถึงช่วงหนึ่งของการเปิดของงานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบว่าโครงการนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการอิสระแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อย SME ให้สามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อในระบบเนี่ยได้ง่ายขึ้นค่ะโดยมีการนำข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกิจเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการที่จะพิจารณาสินเชื่อซึ่งที่ผ่านมาค่ะมาตรการไทยช่วยไทย Plus นั้นมีส่วนช่วยด้านกำลังซื้อหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME ได้เป็นอย่างดีค่ะแต่การช่วยให้ขายดีขึ้นนั้นในวันนี้ยังไม่เพียงพอนะคะรัฐบาลก็เลยต้องช่วยเข้าไปช่วยผู้ประกอบการเนี่ยทำการแข่งขันให้ดีขึ้นซึ่งในวันนี้นะคะหนึ่งในเครื่องมือสำคัญก็คือ AI นกกระซิบมีการเปิดบริการมาแล้วเนี่ย3เดือนเหมือนที่เราได้ทราบกันก็คือใช้มาพร้อมกับไทยช่วยไทย Plus นะคะการช่วยผู้ประกอบการเนี่ยก็คือจะนำเอาข้อมูลของตัวเองเนี่ยมาใช้เป็นการบริหารธุรกิจได้ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นเรื่องของการวิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มว่าเราจะขายแบบไหนขายได้ไหมรายได้เป็นยังไงวางแผนธุรกิจยังไงหรือเปรียบเทียบผลกระทบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือว่าร้านประเภทเดียวกันได้นะคะอันนี้คือข้อดีของ AI นกกระซิบค่ะและก้าวต่อไปเขาบอกว่าการนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาใช้แก้ปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการจำนวนมากเนี่ยเผชิญก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนื่องจากว่าผู้ประกอบการหลายรายนั้นมีรายได้จริงมีลูกค้าจริงแล้วก็มียอดขายจริงแต่ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของการทำเอกสารหรือข้อมูลทางการเงินที่เป็นรูปแบบที่สถาบันการเงินนั้นใช้ประกอบพิจารณาสินเชื่อก็เลยทำให้ธุรกิจแม้ว่าจะมีศักยภาพเองก็ตามแต่ข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ศักยภาพนั้นยังไม่เพียงพอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบก็เลยเข้ามาช่วยลดช่องว่างนี้แหละค่ะโดยการนำรายได้ขออภัยค่ะรายงานยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกิจเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มีการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยแล้วก็จะมีการยื่นขอสินเชื่อสะดวกมากยิ่งขึ้นโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบนี้เนี่ยก็มีมากขึ้นด้วยค่ะโดย AI นกกระซิบนั้นจะเป็นผู้ช่วยฟรีๆเลยในแอปพลิเคชันถุงเงินบนมือถือของพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการนี่แหละค่ะเพียงแค่เข้าไปกดวิเคราะห์ยอดขายอยากได้สินเชื่อไม่ต้องดูป้ายเงินด่วนตามเสาไฟฟ้าแล้วนะหรือป้ายโฆษณาหรือว่าแผ่นพับแผ่นปลิวเพราะว่าสินเชื่อนอกระบบก็จะมีแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมแต่แค่ให้เราเนี่ยไปกดขอสินเชื่อบนแอปนกกระซิบได้เลยค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการคนละครึ่ง plus ที่พบว่าร้านค้ากลุ่มท็อป20เนี่ยสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากโครงการไปได้ถึงประมาณ 70-80% คุณเอกนิติบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยต้องมีการวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดมากขึ้นกว่านี้แต่พิจารณาเบื้องต้นเนี่ยร้านค้าที่ดึงดูดเม็ดเงินจากโครงการได้มากขึ้นโครงการเนี่ยเพราะว่าร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยสามารถขายออนไลน์ได้ก็เลยทำให้ดึงดูดยอดขายได้มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าต้องการให้ร้านค้าขนาดเล็กนะคะหรือว่ารายย่อยเนี่ยโตขึ้นจำเป็นต้องรีบสอนให้ร้านค้าเหล่านี้เนี่ยขายเป็นแล้วก็ขายเก่งขึ้นค่ะจากสิ่งที่เคยพิสูจน์มาแล้วว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนั้นยอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วประมาณ 500-600% ถึงแม้ว่าจะจบโครงการไปแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าด้วยการที่มีโครงการup skill re skill ช่วยสอนเรื่องของการขายออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็เลยทำให้ร้านค้าเหล่านั้นยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกราวสักประมาณ 200% อันนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าภาพรวมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้มองว่าโครงการที่รัฐบาลนั้นดำเนินการอยู่นี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านค้านั้นขายเก่งรวยขึ้นขณะที่มุมมองของภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยรัฐบาลเองพยายามที่จะทำให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นอยู่แล้วเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านั้นมียอดขายที่ดีขึ้นตามขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะ
0: ค่ะจากนกกระซิบนะ AI นกกระซิบมาที่เรื่องของกระทรวงคมนาคมกันหน่อยเพราะว่าเขาเร่งที่จะทำสมาร์ทพาย29ท่าก็คือท่าเรืออัจฉริยะนั่นเองนะคะที่จะปรับปรุง13แห่งเรียกว่าเดี๋ยวจะมีการวางระบบอัจฉริยะนำร่อง9ท่าด้วยกัน9ท่าเรือเรียกว่าจะมีการเชื่อมล้อรางระบบระบบการขนส่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบล้อรางหรือว่าเรือเข้าด้วยกันเชื่อมความปลอดภัยแล้วก็ทันสมัยแบบครบวงจรเลยโดยเรื่องนี้นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเปิดเผยนะคะว่าทางกระทรวงคมนาคมเองโดยกรมเจ้าท่าตอนนี้เริ่มที่จะเดินหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเรียกว่าจะเป็นการยกระดับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางน้ำให้มีความสะดวกปลอดภัยทันสมัยพร้อมที่จะเชื่อมโยงข้อมูลผู้โดยสารสภาพอากาศและระบบการช่วยเหลือฉุกเฉินเข้าสู่ศูนย์ควบคุมส่วนกลางครอบคลุมท่าเรือสำคัญ29แห่งค่ะตั้งแต่ท่าเรือปักเกร็ดถึงท่าเรือสาทรเพราะว่าที่ผ่านมาทางกรมเจ้าท่าค่ะได้ดำเนินการปรับปรุงท่าเรือให้แล้วเสร็จเนี่ย11แห่งก็วงเงินที่ได้ทำการพัฒนาไปค่ะก็อยู่ที่ราวๆ297ล้านบาทนะคะโดยประมาณก็จะมีท่าเรือของกรมเจ้าท่าค่ะท่าเรือสะพานพุทธท่าเรือนนทบุรีท่าเรือท่าช้างท่าเรือสาทรท่าเรือราชินีท่าเรือพายยับท่าเรือบางโพท่าเรือท่าเตียนท่าเรือพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็ท่าเรือพระราม5ด้วยกันในปี2568นะตอนนี้ก็ที่ผ่านมาก็ดำเนินการเพิ่มเติมอีก5แห่งด้วยกันก็ดำเนินการไปแล้วโดยท่าเรือปักเกร็ดแล้วก็ท่าเรือพระราม7ตอนนี้มีผลงานเสร็จแล้วนะร้อยละ100เรียกว่า 100% เต็มเลยกับผลสำเร็จที่เกิดขึ้นส่วนท่าเรือเกียกกายเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานครขณะที่ท่าเรือออเรนเทนท่าเรือเทเวศก็อยู่ระหว่างหยุดงานชั่วคราวซึ่งก็ตอนนี้มีการกำชับให้กรมเจ้าท่าเร่งแก้ไขอุปสรรคเพื่อที่จะวางแนวทางค่ะการทำงานให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการของพี่น้องประชาชนกับแผนพัฒนาในภาพรวมสำหรับในปีงบประมาณ2569ยาวไปจนถึงปี2570ค่ะกรมเจ้าท่าได้มีการรับงบประมาณที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นกันและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมอีก13ท่าเรือด้วยกันวงเงินเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ200ล้านบาทนะคะโดยประมาณแบ่งออกเป็น2โครงการด้วยกันโครงการแรกจำนวน6ท่าด้วยกันวงเงิน95ล้านบาทก็จะมีท่าเรือราชวงศ์ท่าเรือศรีพระยาท่าเรือพลานกท่าเรือสะพานกรุงธนบุรีหรือว่าสังฮีนะท่าเรือรถไฟค่ะท่าเรือวัดตึกโดยก็มีการลงนามสัญญาเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาระยะเวลาการดำเนินงานก็540วันกำหนดสิ้นสุดสัญญาก็คือ17กุมภาพันธ์2571ค่ะโครงงานที่2จำนวน7ท่าเรือด้วยการวงเงิน105ล้านบาทก็จะมีท่าเรือวัดสร้อยทองท่าเรือวัดเขมาท่าเรือเขียวไข่กาท่าเรือพิบูลสงคราม1ท่าเรือวัดเทพนารีท่าเรือเทพกรท่าเรือพิบูลสงคราม2นะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการประกวดราคาครั้งที่2อยู่ก็ได้มอบหมายให้กับกรมเจ้าท่าควบคุมขั้นตอนของการจัดซื้อจัดสร้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็รอบคอบให้มากที่สุดนะคะซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีท่านก็บอกนะคะว่าควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้กรมเจ้าท่าก็กำลังที่จะดำเนินโครงการระบบบริหารจัดการท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะที่1อยู่ซึ่งโครงการนั้นก็ระหว่างปี2569ถึง2571นะครับวงเงินที่วางเอาไว้ก็คือ64ล้านบาทที่จะนำร่องท่าเรือหลักๆเลย8แห่งท่าเรือหลักๆเนี่ยก็จะมีท่าเรือของกรมเจ้าท่าท่าเรือนนทบุรีท่าเรือราชินีท่าเรือสาทรท่าเรือบางโพท่าเรือของท่าช้างท่าเรือท่าเตียนท่าเรือพระปิ่นเกล้าซึ่งปัจจุบันก็ก้าวหน้าไปแล้วกว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะอย่างเช่นตู้ให้บริการข้อมูลนะเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเอียงของโป๊ะกล้องวงจรปิดที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ AI แอปพลิเคชันวางแผนการเดินทางอย่างเป็นระบบก็ติดตามตำแหน่งของเรือแบบเรียลไทม์ได้ระบบก็จะแจ้งเตือนสภาพอากาศด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ช่วยชีวิตด้วยนะในการเดินทางของพี่น้องประชาชนมีระบบแจ้งเหตุ SOS เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถติดตามสถานการณ์และการเห เหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วในระหว่างเรือเดินทางด้วยนะที่รับส่งพี่น้องประชาชนเนี่ยนะสำหรับในเรื่องของการเดินทางของเรือด่วนเจ้าพระยาตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ในแผนพัฒนาในระยะที่2แล้วก็ระยะที่3ระยะที่2ระยะที่3เนี่ยในช่วงระหว่างปี2571ถึงปี2573นะครับวงเงินก็คือ85ล้านบาทที่จะขยายเรื่องการบริการท่าเรืออัจฉริยะนี้ให้ครอบคลุมทั้ง29ท่าเรือแล้วก็จะมีการพัฒนาโมบายซูเปอร์แอปด้วยระบบ LINE Official Account แล้วก็จะมีแบนคอนที่จะมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้โดยสารที่จะสนับสนุนวางแผนเรื่องการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะแล้วก็การที่ทำท่าเรืออัจฉริยะเนี่ยสมาร์ทพายก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้ง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นมั่นใจมากขึ้นนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดตามทุกโครงการเนี่ยให้เร่งดำเนินการเรื่องการก่อสร้างการติดตั้งเทคโนโลยีเนี่ยให้แล้วเสร็จแล้วก็ครอบคลุมพี่น้องประชาชนเรื่องของความปลอดภัยให้มากที่สุดด้วยค่ะ
1: ค่ะต่อไปคนเมืองนะคะก็จะได้เดินทางได้สะดวกนะเชื่อมต่อระบบทางรางทุกอย่างเลยเนา
0: ะ
1: ก็เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะคะข่าวดีๆแบบนี้6นาฬิกา28นาทีนะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะมีตีคล้องร้องข่าวนะคะจากคุณปูบุญมาสีมาศรออยู่ค่ะไปติดตามในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามครับแล้วในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมิน หลังจากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับและในวันเดียวกันนี้เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาก็จะถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทังลองจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาด้วยครับและในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยครับสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งเป็นการสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศร่วมพิธีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

มาสบจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรุงออสโลอยู่ในบรรยากาศที่สงบเลยทีเดียวหลังชาวนอร์เวย์จำนวนมากมายได้เดินทางไปแสดงความอาลัยตลอดหลายวันที่ผ่านมาโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีก็สะท้อนความสัมพันธ์อันดีแล้วครับระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เร่งพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหลังร้านค้าประชาชนขอเพิ่มอีก 1-2 เดือนคาดว่าจะชัดเจนในเดือนกันยายนนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในขณะนี้ทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอเรื่องการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังจากมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าตามท้องตลาดว่าอยากให้มีการต่ออายุมาตรการนี้เพิ่มอีก 1-2 เดือนซึ่งก็ยืนยันเลยครับว่ากระทรวงการคลังและรัฐบาลก็ยินดีและพร้อมรับฟังเสียงของประชาชนทุกส่วนโดยคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2-3 สัปดาห์หรือไม่เกินเดือนกันยายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันแล้วครับว่าหากมีข้อสรุปว่าจะมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลเองก็ยังมีเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเพียงพอที่จะรองรับเพราะว่าสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มาจากวิกฤตพลังงานนี่แหละครับจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นดังนั้นแล้วหากปัจจัยหลักเรื่องวิกฤตพลังงานยังไม่หายไปรัฐบาลเองก็จะยังนำมาเป็นปัจจัยสำคัญแหละครับในการพิจารณาว่าจะต่อหรือไม่ต่ออายุโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณพระราม3โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมายืนยันสาเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณถนนพระราม3ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วในตอนนี้แล้วย้ำว่าค่าไอระเหยต่ำไม่เป็นอันตรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุยังอยู่ในระหว่างให้ทางวิศวกรเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วในส่วนสำหรับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราว่ายังไงในเรื่องนี้ก็แน่นอนแล้วครับเรื่องความปลอดภัยของประชาชนอันนี้ต้องปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาดซึ่งได้มีการวัดค่าไอสารระเหยก็พบแล้วครับว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยต่างๆนานาเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงจนมั่นใจว่าปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องครับและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ว่าเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องนี้เอาต้องไปถามที่ไหนล่ะที่สคบนี่แหละสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำสคบ.ผนึก6ภาคีด้วยกันยกระดับโฆษณาอิน

0: ลูเอนเซอร์ตลาดเป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเดินหน้ากลไก90วันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณามีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์โดยมีนายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้แทน5ภาคีเครือข่ายอันได้แก่บริษัทเทลสกอร์จำกัดสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ไทยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยณห้องประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับและในปัจจุบันนี้รูปแบบการโฆษณาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ได้มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้และการตัดสินใจของผู้บริโภคพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับจึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการสื่อสารด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคครับโดยในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยหรือสภา SME เพื่อเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการลงนามความร่วมมือกับสภา SME เกิดขึ้นท่ามกลางรูปแบบการซื้อขายสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์และการไลฟ์คอมเมอร์สซึ่งก็เปิดโอกาสให้ทาง SME ขยายตลาดได้กว้างขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีความเสี่ยงทั้งผู้ขายที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้สินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานการโฆษณาไม่ถูกต้องหรือเกินจริงรวมถึงปัญหาการคืนเงินและการเยียวยาผู้บริโภคกันด้วยครับและในขณะเดียวกันทางสคบก็จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านการให้ความรู้การอบรมการให้คำปรึกษารวมไปถึงการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กๆทั้งหลายแหล่สามารถนำกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริงนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำคณะลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรชบุรีเพื่อไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้เร่งฟื้นฟูป่าสร้างระบบน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดถึงมือประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยมีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการประชุมตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมรังสิพรามนกุลค่ายนเรศวรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในที่ประชุมนี้ก็ได้มีรายงานความก้าวหน้า2โครงการสำคัญสำคัญอันได้แก่กรมป่าไม้ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศปลูกไม้ป่าหลากสี12ชนิดจำนวน 1,650 ต้นในพื้นที่22ไร่และในปัจจุบันนี้ก็แล้วเสร็จไปแล้ว 100% และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบน้ำเพื่อกระจายน้ำประจำต้นเพื่อดูแลรักษากล้าไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์กันต่อไปส่วนทางด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ห้วยทรายซึ่งเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ6บ่อแล้วและก็อยู่ระหว่างวางท่อส่งน้ำโดยเมื่อแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนได้ถึง 1.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเลยทีเดียวครับก็เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงสนับสนุนการใช้น้ำในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองแหละครับและภายหลังจากการประชุมได้เสร็จสิ้นลงคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวพร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการประชุมในระดับโลกคือประชุม IMF ซึ่งเขาคาดการณ์กันว่าจะผลักดันให้มีเงินสะพัด 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยจากการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สถาบันการเงินระหว่างประเทศ World Bank และ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับในการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับสากลเนื่องจากว่าการประชุม World Bank จะจัดนอกสำนักงานใหญ่เพียงทุกๆ3ปีและมีเพียง3ประเทศเท่านั้นนะครับที่ได้รับเลือกให้จัดเป็นครั้งที่2อันได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและประเทศไทยเรานี่แหละครับซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับงานประชุมระดับโลกและหนุนอุตสาหกรรม MICE ตัวย่อ MICE อ่านว่า MICE มาจากตัว M คือ Meeting ตัว I คือ Incentive ตัว C คือ Convention และตัว E คือ Exhibition คือ MICE อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั่นแหละครับตลอดจนการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการในภูมิภาคอาเซียนกันด้วยครับแล้วการจัดประชุมดังกล่าวนี้คาดการกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมราว 15,000 ถึง 20,000 คนหากมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อคนก็จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระยะสั้นประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งเป็นเวทีที่สำคัญให้ผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้แสดงทัศนะและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับสำหรับวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายของผมวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลากันอีกแล้วแหละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: 6:50 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะเมื่อสักครู่คุณปูบุญมาสีมหาดบอกว่าแม่เสียดายนะวันนี้เล่าน้อยไปหน่อยตีของร้องข่าวนะคะไปทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันหน่อยค่ะใครที่เข้ามาแล้วทางเพจข่าวยามเช้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะหลายท่านบอกว่าช่วยทักทายกันหน่อยเช้านี้นะคะคุณวนิดาแสนมนตรีขอบคุณมากค่ะคุณสมเหมือนนะคะสวัสดีค่ะหลายๆท่านที่เข้ามาคุณวนิดาคุณชัยนาทาวพี่ติ๋มคลองเตยคุณประภาผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะบอกว่าติดตามรับฟังข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนปราจีนบุรีกบินบุรีท่าช้างนะคะฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะใครที่ฟังจากขอกระจายข่าวก็อัปเดตมาได้ค่ะคุณสุวิทย์คุณชัยนาทาวนะคะคุณรินบอกว่าฟังอยู่ที่นครศรีธรรมราชเช้านี้มืดฝนมาเลยนะคะอ่ะพื้นที่ไหนฝนตกบ้างอัปเดตกันหน่อยค่ะคุณสมยศนะคะบอกว่าสบายดีสวัสดีคุณแอลด้วยนะคะมาตาพุธระยองเช้านี้อากาศสดชื่นคุณสามารถมองเห็นไหมไกลขนาดนี
1: ้เห็น
0: อ่ะคุณอ่านสิ
1: คุณอะไรเนี่ยจันทบุรี26องศา
0: ค่ะคุณคมสาร
1: ธรรมะสวัสดี
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ใครเนี่ยคุณพงษ์นเรศ
0: ค่ะคุณประคองด้วยนะคะดิฉันก็ไปบังคับให้เขาอ่านอยู่สักไกล
1: บอกอะไรนะสวัสดีเจ้าข้าเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็คุณป้าวันดีนะคะกดรักกดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วคุณสุพิษเพ่งแจ่มบอกว่าบ้านโคกจานหมู่4อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะก็อาจจะเจอฝนได้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้ฝนก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าลดลงจากเมื่อวานสักครึ่งหนึ่งถ้าใครอยู่โซนอีสานนะเมื่อวาน 80% วันนี้ลดลงหน่อยค่ะอ่ะมาดูกันหน่อยค่ะข่าวสารวันนี้นะคะมาที่ครม.กันหน่อยค่ะครม.ไฟเขียวฐานข้อมูลแบล็คลิสต์นะคะที่เรื่องของการโกงสอบราชการบรรจุไล่ออกแล้วนะคะแล้วก็ฟันว่าจะต้องมีวินัยร้ายแรงเตรียมออกกฎหมายเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็เอาผิดทั้งขบวนการค่ะเรื่องนี้เองค่ะครม.เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาก็มีการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยมีมติเห็นชอบแล้วก็รับทราบตามที่สำนักงานกพ.นั้นเสนอเข้าไปค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะมาฟังกันค่ะกำหนดให้ผู้ทุจริตในการสอบภาคก.เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการพร้อมทั้งเพิกถอนหนังสือรับรองผู้รับรองผลการสอบภาคก.ซึ่งถ้าหากว่ามีการทำผิดจริงนะคะก่อนการบรรจุเข้ารับราชการก็ให้ออกจากราชการโดยพลันค่ะแต่ถ้าหากว่าทุจริตเกิดขึ้นหลังจากบรรจุเข้ารับราชการแล้วถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันนี้ไล่ออกค่ะจากราชการสถานเดียวต่อมาคือการจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการส่งรายชื่อให้กับสำนักงานกพ.รวบรวมเพื่อที่จะจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการขึ้นมานะคะให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลนั้นของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบแล้วก็ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบได้ค่ะแผนการดำเนินการ3ระยะก็คือจะมีระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวถ้าเป็นระยะสั้นจะอยู่ที่เวลา1ปีค่ะก็จะมีการออกหลักเกณฑ์วิธีการในการกำหนดให้ผู้ลักษณะต้องห้ามและมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยส่วนระยะกลางนะคะภายใน3ปีก็จะมีการปรับเปลี่ยนการสอบภาคก.เป็นตัวอย่างรูปแบบเดียวนะคะแล้วก็จัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตการสอบเข้ารับราชการด้วยค่ะส่วนระยะที่สุดท้ายจะเป็นระยะที่5ระยะยาวนะคะระยะยาวเนี่ยภายในเวลา5ปีซึ่งก็จะมีการออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงแล้วก็ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการค่ะพร้อมทั้งให้สามารถที่จะเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์จากข้าราชการที่ทุจริตในการสอบจนได้บรรจุเข้ารับราชการด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ครม.ได้ไฟเขียวออกมาแล้วนะคะเป็นฐานข้อมูลแบล็คลิสต์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีฐานข้อมูลกลางอยู
1: ่
0: หน่วยงานไหนที่เปิดสอบราชการก็จะได้เช็คว่าใครที่เคยทุจริตการสอบเพราะฉะนั้นคุณทำผิดครั้งเดียวอนาคตคุณหมดสิ้นเลยนะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสอบราชการอีกแล้วอย่าทำผิดดีที่สุดนะคะ
1: ค่ะ มาดูเรื่องของทางด้านกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ร่วมมือกันกับทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการจับมือการแถลงการขับเคลื่อนด้านของนโยบายการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขามีเป้าหมายที่ตั้งกันเอาไว้เพื่อที่จะบูรณาการดูแลเด็กเยาวชนผู้พิการกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการศึกษาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง7เรื่องสำคัญ7เรื่องสำคัญที่เขาทำ MOU ร่วมกันก็คือ1การคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชื่อมระบบ Taffy Endo ที่จะรับแจ้งแล้วก็ส่งต่อความรุนแรงพร้อมจัดทีมสหวิชาชีพร่วมกันนะคะแต่งตั้งการ ขออภัยค่ะตรวจสอบ ข้อเท็จจริงจนถึงการเยียวยาฟื้นฟู2ค่ะสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของเด็กในสถานสงเคราะห์ร่วมกันแก้ไขจำกัดด้านค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาค่ะเพื่อให้เด็กนั้นดูให้ได้รับการดูแลของพม.ให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนโดยไม่เป็นภาระเพิ่มเติม3ค่ะเรื่องของการศึกษาก็สำหรับเด็กเร่ร่อนแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่จะเชื่อมโยงเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ใช้ในรูปแบบของการเรียนที่ยืดหยุ่นหรือว่าการจัดตั้งการศึกษาตามมาตราที่12สำหรับเด็กที่ยังไม่พร้อมเข้าเรียนตามปกติในนโยบายที่4ค่ะก็คือการศึกษาพิเศษให้เรียนร่วมกันสำหรับผู้พิการพัฒนาห้องเรียนร่วมกันนะครูร่ามสื่อแล้วก็อุปกรณ์เพื่อเชื่อมฐานข้อมูลของผู้พิการไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงศึกษาธิการเองหรือว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมหรือความมั่นคงของมนุษย์เองสาธารณสุขด้วยให้ได้รับสิทธิ์แล้วก็ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการ5ค่ะเรื่องของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยร่วมกับกำหนดมาตรฐานและความรับผิดชอบของเด็กในแต่ละช่วงวัยเชื่อมกับข้อมูลตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็ศึกษาแนวทางสนับสนุนรับเลี้ยงเด็กและศูนย์เยาวชนเด็กเล็กอย่างเท่าเทียมในส่วนที่6นะคะการดูแลครอบครัวของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยบูรณาการช่วยเหลือเด็กที่หลุดจากระบบเพราะความยากจนการว่างงานการย้ายถิ่นและความรุนแรงในครอบครัวโดยแก้ไขทั้งเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพจิตตามแนวทางนะคะ7ค่ะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและก็ผู้สูงอายุบูรณาการร่วมมือกันระหว่างพม.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษาโดยใช้ศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษาและก็ศูนย์ Fix It Center จำนวน433แห่งทั่วประเทศไปซ่อมแซมบ้านระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะพร้อมที่จะไปสร้างประสบการณ์ทำงานจริงแล้วก็รายได้ให้แก่นักศึกษาด้วยค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะ2กระทรวงก็กำลังผนึกกำลังกันนะคะความร่วมมือสำคัญ7เรื่องที่คุณแอลได้เล่าไปแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ใน3ควิกวินที่สำคัญที่สามารถทำได้เลยในปีงบประมาณนี้ด้วยนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะ 6:58 นาทีนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ติดตามรับฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.